0: ที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
1: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าปทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากปทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: บัวราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยธุรกิจราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะฮะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพิธภัณฑ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดอันต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะอย่างว่าดอกเขาจะออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่จะเขียวมันบัวจะมีความงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์ที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมประกวดที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะครับใบก็ใบอ่อนก็จะเปลี่ยนสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขานมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้ลึกบัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้แห่งการวิวัฒน์พัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวา

0: หรือหญ้ารกเต็มไปหมด
1: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
2: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันนึงก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
3: สมัยนี้บางเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านไล่คนจนคนรวยมาคงที่เขาก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงไม่ได้บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
4: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยความเจริญอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพล่านหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวย

0: กับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอะไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริง
5: ๆนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวก
5: เราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กระปะกระปะกระปะกระปะ
4: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กระปะ
5: กระปะ
9: กระปะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้ว
10: เอ้าก็

0: ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
2: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
0: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
0: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
3: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
3: เข้ามาเอาสิจอปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: จอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค
3: ่
0: ะ
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
0: ฮ่าฮ่า
4: เออเงื้อเงื้อเงื้อ
5: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
3: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์

0: ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปสลับเปล่าเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณ

0: ตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2220
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยชเวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารมหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: เอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเอาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้

0: อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วย

0: และด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นเช่นมันสมซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันได ระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
6: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
5: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
5: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
6: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
5: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
6: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
6: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับพี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
5: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
7: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: เสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโอ
1: ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
2: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
2: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความ

ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางคะและเด็กๆต้นทางคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
2: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะคะสำเนียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราใช่ไหมคะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะมีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีการใช้ภาษาหรือใช้สำเนียงได้ไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปศึกษาพร้อมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมคำถามปริศนาภาษาถิ่นเด็กๆปลายทางคะไหนใครเป็นคนภาคเหนือบ้างเอ่ยยกมือสูงๆให้คุณครูดูหน่อยสิคะแล้วเด็กๆคนไหนคะบ้าง

0: คะที่เป็นคนภาคกลางไหนลองยกมือสูงๆให้คุณครูได้ดูหน่อยค่ะเอมีอีก2ภาคนะนั่นก็คือไหนใครเป็นคนภาคอีสานบ้างเอ่ยยกมือชูมือสูงๆเลยลูกไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าภาษาถิ่นนะคะถิ่นของเรานั้นเป็นถิ่นที่เราภาคภูมิใจนะคะไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือถิ่นอีสานหรือถิ่นใต้เอาละค่ะใครเป็นคนใต้บ้างยกมือยกมือสูงๆเลยลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณครูถึงสอบถามว่านักเรียนคนใดเป็นคนภาคไหนบ้างเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนค่ะเพราะว่าภาษาถิ่นนะคะแต่ละถิ่นมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับคำถามปริศนาภาษาถิ่นกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกะอะไรคนอีสานเรียกขานกิ้งก่าโอ้เด็กที่เป็นคนอีสานจะต้องตอบได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นคนถิ่นอื่นอาจจะไม่รู้นะคะหรือว่าอาจจะรู้บ้างนะคะอ่ะใครตอบได้ยกมือไปทางต้นทางไหนตอบดูสิคะตอบเลยลูกยกมือค้างไว้ได้เลยค่ะในต้นทางตอบครูสิคะตอบเลยลูก
1: กระป๋อมค่ะ
0: กระป๋อมกะอะไรคนอีสานเรียกขากินกะกระป๋อมเอ๊ใช่หรือเปล่านะเมื่อกี้หนูยกมือใช่ไหมลูกหนูจะตอบว่าอะไรคะ
1: กระป๋อมเหมือนกันครับ
0: กระป๋อมเหมือนกันอ่ะหนูจะตอบว่าอะไรลูก
1: กระป๋อมเหมือนกันครับ
0: กระป๋อมอ่ะหนูจะตอบว่าก
1: ระป๋อมค่ะ
0: กระป๋อม
1: กระป๋อมค่ะ
0: กระป๋อมกระป๋อมหรือกระป๋อม
2: กระป๋อมค่ะ
0: กระป๋อมนะลูกนะหนูออกเสียงให้ถูกนะลูกนะ
2: กระป๋อม
0: กระป๋อมนะคะอ่ะถูกไหมนะไหนเด็กๆจังหวัดเด็กๆที่อยู่ภาคอีสานนะคะลองบอกคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็ส่งเสียงดังๆมาถึงคุณครูให้คุณครูนะคะได้ยินหน่อยสิคะว่ากะอะไรคนอีสานเรียกขานกิ้งก่าคำตอบนั้นก็คือกะป้อมนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อไปเห็นไหมคะถ้าเราไม่ใช่คนภาคอีสานเราก็จะเดายากหน่อยใช่ไหมลูกต่อไปลูกอ่ะอันนี้คือมีวรรณยุกต์ด้วยวรรณยุกต์ด้วยวรรณยุกต์อะไรเนี่ยวรรณยุกต์อะไรลูกไม้อะไรคะไม้จัตวาอ่ะไหนลองผันดูสิลองยกนิ้วมากลางกลางกลางกลางกลางอ่ะกลางนะกลางนะคะห้ามใครเพี้ยนนะลูกนะถ้าครูเพี้ยนก็บอกด้วยนะคะเพราะครูไม่ใช่คนภาคเหนือนะลูกนะอ่ะกลางอะไรที่หมายถึงกลางทุ่งนาของชาวเหนือกางอะไรเอ่ยกางอะไรเอ่ยดูยากไหมยากไหมอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยนะคะเด็กๆเด็กๆทางภาคเหนือนะคะไหนลองตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยสิคะว่ากางอะไรที่หมายถึงกลางทุ่งนานะคะถ้าเด็กๆรู้

0: ลองส่งคำตอบนะคะหรือว่าส่งข้อความมาบอกครูแพรได้นะคะลูกว่ากางอะไรหมายถึงกางทุ่งนานะคะเอติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเด็กๆต้นทางปุ่มมือหนึ่งครั้งปุ่มมือหนึ่งครั้งไหนลองตอบคุณครูดูสิคะลองทายดูสิคะว่ากางอะไรที่หมายถึงกางทุ่งนากางอะไรลูกกางอะไรกางนากางนาอะตามที่ครูนะคะได้ไปค้นนะคะค้นแล้วก็สอบถามนะคะจากคนที่เป็นคนภาคเหนือนะคะก็เขาจะตอบว่ากางเนี่ยหมายถึงกางต้งนะคะกางต้งหมายถึงกลางทุ่งนานะคะกางต้งนะกางต้งนะคะคําว่ากางเนี่ยหมายถึงกลางหมายถึงกลางนะคะแต่คําว่าทุ่งนาคือคําว่าต้งนะคะกางต้งหมายถึงกลางทุ่งนานั่นเองเห็นไหมคะอ่ะหลังจากที่เด็กๆคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อเรานะคะเรียนรู้ภาษาถิ่นที่เป็นถิ่นอื่นๆที่เราไม่ได้รู้จักเราก็จะต้องเรียนรู้ภาษาถิ่นเหล่านั้นเพื่อที่จะทราบว่าภาษาที่เขาพูดนั้นเขากล่าวถึงอะไรเวลาเราสื่อสารกับบุคคลในท้องถิ่นนั้นเราก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจุดประสงค์นะคะก่อนที่จะมาถึงจุดประสงค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูของภาคใต้กันก่อนค่ะยาอะไรที่ไม่ใช่ยาหมอคนใต้นี้หนอชัยฤทธิ์สับปะรดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะตอบพร้อมๆกันให้คุณครูฟังสิคะ1 2 3
1: ยานั
0: ทโอ้โหคำตอบคือยานัทเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะทำไมถึงรู้ล่ะลูกดูในหนังสือมีใครที่บ้านเรียกสับปะรดว่ายานัทบ้างมีไหมมีคนเฒ่าคนแก่มีไหมลูกมีใช่ไหมคะอ่ะใครเป็นคนเรียกลูกย่าเป็นคนเรียกอ่ะของหนูใครเป็นคนเรียกลูก
2: ยายค่ะ
0: ยายเป็นคนเรียกของหนูล่ะคะ
2: ยาย
0: ค่ะยายใช่ไหมคะหนูล่ะ
3: ย่ากับพ่อ
0: ย่ากับพ่อ
3: ยายค่ะ
0: ยายเห็นไหมคะว่ารุ่นที่เราเรียกว่ายานัทจะเป็นรุ่นไหน
4: ชราร
0: ุ่นอะไรรุ่นสูงวัยหรือสูงอายุนะคะแต่ถ้าเป็นในสมัยเรานะคะในปัจจุบันเราก็จะเรียกว่าสับปะรดใช่ไหมลูกอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะลูกอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ 2. นะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ข้อ 3. ค่ะนักเรียนจะต้องมีความรักความเป็นไทยรักความเป็นไทยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ารักประเทศไทยนะลูกคือทุกคนรักประเทศไทยอยู่แล้วแต่รักความเป็นไทยในที่นี้หมายถึงความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองบางคนเนี่ยอาจจะมาจากภาคใต้แต่ไม่กล้าบอกคนอื่นว่ามาจากภาคใต้กลัวว่าเพื่อนจะรอว่าพูดภาษาไทยมาตรฐานแล้วอาจจะ มีทองแดงเด็กๆรู้จักคำว่าทองแดงไหมเสียงก็คือเสียงมันจะมีการเปลี่ยนไปใช่ไหมลูกก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นทางภาคทางภาคเหนือทางภาคที่เป็นทางภาคเหนือภาคอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดภาษากลางนะคะขออภัยค่ะเวลาเขาพูดภาษาไทยมาตรฐานนะคะหรือว่าเราเรียกว่าภาษากลางหรือว่าภาคกลางนี่แหละลูกมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีเสียงเน่อๆเข้ามานะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยหมดความมั่นใจในการพูดแต่วันนี้เราจะดึงความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของเรากลับมานะลูกนะอ่ะต้นทางไหนใครเป็นคนภาคใต้ยกมือต้นทางไหนใครเป็นคนภาคใต้ยกมือหูเป็นคนภาคใต้อ่ะครับเอามือลงใครเป็นคนภาคกลางยกมือโอ้โหกลางหมดเลยเอามือลงใครเป็นคนภาคเหนือบ้างคะมีไหมมีหรออ่ะยกสูงสิลูกหนูพูดภาษาเหนือได้ไหม
5: น
0: ิ
5: ดหน่อย
0: ได้นิดหน่อยอุ๊ยดีเลยนะคะอ่ะใครที่เป็นคนมาจากอีสานบ้างลูกนั่นไงมีครบเลยนะคะพูดได้ไหมลูกนิดหน่อยอย่างเช่นคำว่าอะไรลูกอะไรนะลูกเกือบเกือบเกือบเกือบแปลว่ารองเท้าใช่ไหมถ้าภาคเหนือละลูกภาคเหนือไหนลองตอบคุณครูสิคิดได้ไหมตอบได้เปล่าตอบได้เปล่าภาคเหนือรองเท้าเราเรียกว่าอะไร
5: เกือบ
0: ภาคเหนือเราก็เรียกว่าเกือบใช่ไหมอ่ะถ้าภาคกลางภาคกลางนะคะหรือว่าภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะเรียกว่ารองเท้าแต่ถ้าภาษาใต้ภาษาถิ่นใต้รองเท้าเราจะเรียกว่า
5: เกือบ
0: เราจะเรียกว่าเกือบจริงเหรอเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าเกือกถูกไหมอ่ะบ้านใครเรียกเกือกบ้างลูกบ้านใครเรียกเกือกบ้างเห็นไหมคะแต่ละถิ่นก็จะมีการใช้ภาษาที่ทำไมคะแตกต่างกันออกไปดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้นะคะภาษาถิ่นนะคะที่หลากหลายเวลาเราไปพบปะเพื่อนเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมื่อเพื่อนหลุดคำภาษาถิ่นมาเขาด่าเราหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่นะลูกบางครั้งเขาอาจจะพูดหนังสือหรือสิ่งอื่นๆก็ได้นะคะแต่เราแค่ไม่เข้าใจความหมายของมันเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจนะคะลูกเพื่อทำไมกระชับความสัมพันธ์และก็รักและภูมิใจในความเป็นภาษาถิ่นของเรานะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวการ์ตูนไหนลองทายดูสิคะว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาคอะไรลูกภาคเหนือทำไมถึงรู้ว่าไม่ภาคเหนือเอาภาคใต้ถือร่มไม่ได้เหรอมันเป็นร่มเฉพาะใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปนี้เด็กๆดูรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นเอกลักษณ์คืออะไรกระติบข้าวเหนียวใช่ไหมคะอ่ะมาตัวการ์ตูนต่อไปเลยลูกภาคกลางใช่ไหมคะดูง่ายมากเลยอ่ะต่อไป
6: ภาค
0: อะไรลูกภาคใต้เห็นไหมคะว่าวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงการใช้ภาษามันจะมีความแตกต่างกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความหมายนะคะของภาษาไทยมาก

0: ฐานและภาษาถิ่นกันนะลูกภาษาไทยมาตรฐานนะคะคือภาษาไทยที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ในการสื่อสารและยอมรับกันโดยทั่วไปเอาง่ายๆว่าเมื่อนักเรียนไปพบปะผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารเพราะว่าภาษาไทยมาตรฐานนะคะเขาบอกแล้วว่าเป็นเกณฑ์นะคะที่รับกันโดยทั่วไปซึ่งในประเทศไทยนะคะได้กำหนดให้ใช้ภาษาไทยนะคะสำเนียงของคนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาทางการเวลาพูดคุยติดต่อสื่อสารกันนั่นเองเพราะว่าอะไรอยู่ๆเด็กๆมาแจ้งตำรวจอะถ้าคนภาคเหนือมาแจ้งคุณตำรวจคุณตำรวจเกือบหายเจ้าเกือบหายอะพอคนใต้มาแจ้งเกือบหายเออตำรวจงงไหมลูกเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดคุยกับบุคคลนะคะบุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนะคะในการพูดคุยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกันต่อให้หนูเป็นคนภาคเหนือเวลาหนูมาพูดคุยหนูก็จะต้องพูดอะไรภาษากลางนะคะว่ารองเท้าหายแต่ถ้าหนูเป็นคนใต้หนูจะไปบอกตำรวจว่าเกือกหายเขาก็อาจจะงงว่าเออเกือกม้าหรือเปล่าหรือเกือกอะไรมันเกือกอะไรนะเราเวลาเราสื่อสารเราก็จะต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยมาตรฐานนะคะว่ารองเท้าหายเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเมื่อกี้ภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่เป็นทางการใช่ไหมลูกที่เราใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปต่อไปเรามาดูภาษาถิ่นลูกภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเฉพาะถิ่นเฉพาะภาคซึ่งแบ่งตามลักษณะภูมิภาคใหญ่ๆได้3ภาษาเราจะไม่รวมภาษาทางการลงไปนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ภาษาด้วยกันนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้นั่นเองทำไมครูไม่นับภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเป็นอีกว่าเป็นภาษาถิ่นลูกเพราะอะไร
1: เป็นไม่ใช่ภาษาเฉพาะถิ่น
0: ใช่เพราะว่าภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาหรือเขาเรียกว่าภาษากลางนะลูกนะก็เพราะบอกแล้วว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและก็ตามความเห็นนะคะทุกคนจะรู้ว่าเวลาเราพูดคุยติดต่อสื่อสารกันเราจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นหลักในการสื่อสารดังนั้นภาษาถิ่นเราก็จะเหลือแค่3ภาษาเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมอ่านตอบเร็วทันใจจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มเลขที่ทั้งหมด10คนให้ออกมานะคะทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนเดี๋ยวครูจะสุ่มนะลูกสุ่มหลายคนท่องมนต์แล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนมีหมายเลขนะคะตามที่คุณครูสุ่มไว้ก็ให้นักเรียนนะคะลุกขึ้นตอบคำถามได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะลูกนะอ่ะเด็กๆต้นทางค่ะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแล้วก็สำรวมนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะหมายเลขผู้ที่โชคดีนะคะเดี๋ยวออกมาเลยนะลุงนะอ่ะหมายเลขแรกนะคะ28ค่ะเชิญค่ะหมายเลขต่อไปอ๋อเดี๋ยวให้หมายเลข28หยิบดีกว่ามาเร็วอ่ะเลือกเลยลูกใครเอ่ย อย่าดูอย่าแอบดูเดี๋ยวตีเลยอันนี้เลขที่เท่าไหร่คะ
1: 22ค่ะ
0: 22อ่ะ22มา2คนแล้วหยิบเลยลูกหยิบเลย
1: 20ค่ะ
0: 20 20มาค่ะ3คนแล้วอ่ะเลือกตรงอื่นบ้างก็ได้
1: 12ค่ะ
0: 12ค่ะมาค่ะอุ๊ยเราได้อ่ะ12มาหยิบเร็วลูกเอาตรงไหนก็ได้เท่าไหร่คะ
1: 25ครับ
0: 25ค่ะเดี๋ยวดูยืนอยู่ด้านล่างก่อนลูกยืนด้านล่างก่อน1 2 3 4 5อ่ะมา25มาหยิบต่อเร็ว
1: 21
0: เลขที่21เลขที่21มาหยิบเลยลูกอย่างรวดเร็วเลยครับ27นะคะอะต่อไป27มาหยิบก่อนลูก
1: 19ค
0: ่
1: ะ
0: เลขที่19อะได้กี่คนแล้วเนี่ย
1: 8
0: แล้วใช่ไหมอะ
1: 40
0: เลขที่10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วอ่ะเลย1คนวะ
2: ไม่1 3
0: อ่ะได้เลขที่3จริงๆนะคะเพราะว่าครูเขียนอยู่นะอ่ะเลขที่3แล้วลูกนะ10คนโอ้เต็มหน้าจอเลยมาดูเด็กๆที่นั่งอยู่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ10ครั้งเอามือปิดปากเอามือปิดจมูกหอมไหมลูกเอามือลงค่ะเรียกสติกลับคืนมาแล้วนะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆจะให้เด็กๆนะคะยืนด้านหน้าด้านหน้านี้ยืนไปยืนไปยืนยืนแล้วหันหลังกลับมายืนแล้วหันหลังกลับมาเรามายืนทางนี้ไหมลูกผู้ชาย2คนผู้ชาย3คนอ่ะยืนทางนี้ไหมลูกกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าอ่านตอบเร็วทันใจก็คือเด็กๆจะต้องอ่านพร้อมกันแต่เมื่ออ่านเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องบอกความหมายและบอกด้วยว่าภาษาที่นักเรียนอ่านนั้นเป็นภาษาถิ่นใดไม่ยากค่ะลูกไม่ยากไม่ยากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะถ้าเรานะคะเปิดป้ายปุ๊บให้นักเรียนอ่านพร้อมกันหลังจากนั้นเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนจะต้องวิ่งนะคะไม่แย่งลูกปิงปองลูกสีขาวนะคะใครแย่งได้ก่อนคนนั้นจะเป็นฝ่ายตอบ นะคะเข้าใจมั้ยลูกตอบก่อนได้กลับไปนั่งก่อนพร้อมมั้ยคะพร้อมนะลูกนะอ่ะมาดูข้อแรกง่ายๆค่ะคำว่าปรกที่หมายถึง
1: กะลาก
0: ะลาเป็นภาษาถิ่นได้หยิบเลยค่ะเป็นภาษาถิ่นได้ลูกปรกที่แปลว่ากะลาเป็นภาษาถิ่นได้ลูกภาษาถิ่นใดคะภาษาถิ่นใต้ถูกต้องค่ะมารับรางวัลเลยลูกมารับรางวัลเลยง่ายไหมคะง่ายไหมลูกต่อไปนะคะเด็กๆต้องฟังให้ดีนะว่าครูให้หยิบอะไรเพื่อที่จะตอบถ้าเด็กๆหยิบผิดเด็กๆ ก็จะไม่ได้ตอบนะลูกนะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆหยิบปากกาสีแดงนะคะ
2: ยังไม่รู้เลย
0: อ่ะเรามาดูคำต่อไปแซ่บอีหลีใจเย็นๆลูกแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีแปลว่า
3: อร่อยมาก
0: แปลว่าอร่อยใช่ไหมคะอ่ะเป็นภาษาถิ่นใดลูกเป็นภาษาถิ่นอีสานเก่งมากรับไปเลยต่อไปนะคะจะเป็นให้จับลูกปิงปองสีส้มพร้อมนะลูก1 2 3มะฟักแก้วมะฟักแก้วมะอะไรที่มันเป็นมะอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นภาษาอะไร
2: เอาละมะมะ
0: มะฟักแก้วแปลว่าอะไรลูกฟักทองเป็นภาษาอะไรภาษาเหนือเน่เปล่าเน่ใจอ่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะผู้ที่โชคดีคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายนะลูกจะได้รางวัลดับเบิ้ลต่อไปแล้วมาดูให้หยิบปิงปองสีขาวและปากกาสีน้ำเงินเอ๊ะอยู่ใกล้เกินถอยหลังไปพร้อมนะลูกนะพร้อมนั้นใบใสไม่เป็นไรลูกใบใสแปลว่า
3: ไปไหนคร
0: ับ เฮ้อใบใสแปลว่าใบใสมันเป็นเหมือนลักษณะของการทักทายมันเหมือนการทักทายเวลาเราเจอกันเราทักทายว่าเวลาหนูทักทายครูหนูทักทายว่าสวัสดีใช่ไหมคะไปใส่นะคะแปลว่าสวัสดีเป็นภาษาถิ่นอีสานได้รางวัลดับเบิ้ลไป2 รางวัลคนที่เหลือกลับไปนั่งที่ได้ค่ะลูก

0: เด็กๆทำกิจกรรมพร้อมกันใครยกมือแล้วก็ตอบได้นะคะเดี๋ยวครูก็จะแจกรางวัล นะลูกอันนี้อ่านว่าอะไรหอวออีบอวิบวิบเป็นภาษาถิ่น
1: ใครโวยเดี๋ยวตัดสิทธิ์นะ
0: หนึ่งสองสามเอามาคนนี้ดูพยายามสุดแล้วอะลูกแตงแปลว่าอะไรลูกลูกแตงแปลว่า
2: แตงโมค
0: ่
2: ะ
0: แตงโมเป็นภาษาลูกแตงเป็นภาษาถิ่น
2: ใต
0: ้เป็นภาษาถิ่นใต้รับรางวัลไปเลยค่ะง่ายไหมลูกอะจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องหูลูกเอามือจับหูจ้องจ้องแปลว่าอะไรจ้องแปลว่าลมนะคะรู้แล้วนะเอามือจับเข่าเอามือจับเข่า1 2 3เห็นแต่ไกลอ่ะมันมีความพยายามตั้งแต่ลูกแตงแล้วอ่ะ
3: ภาษาเหนือครับ
0: ภาษาเหนือจ้องแปลว่า
3: ลมครับ
0: ลมนะคะอ่ะเป็นภาษาถิ่นเหนือเอาไปเลยลูกหยิบยางลบได้เร็วที่สุดคนนั้นจะตอบได้เด็กๆอยู่ในความสงบลูกคำตอบคือ
4: ภาคอีสานค่ะ

สานอ่ะภาคอีสานนะคะถูกต้องค่ะข้าวปุ้นนะคะแปลว่าขนมจีนนะคะซึ่งเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนะคะเรียบร้อยแล้วคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานนะคะแจกใบงานที่4ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะแล้วก็ตรวจประเมินใบงานที่4ค่ะส่วนนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันนะคะหลังจากนั้นให้นำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทำในห้องเพียง5ข้อและอีก5ข้อคุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนำกลับไปทำเป็นการบ้านถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ5ข้อที่คุณครูให้เด็กๆนั้นได้ทำกันอย่าลืมนะคะข้อที่6ถึงข้อที่10นะลูกอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการตรวจสอบความถูกต้องหวังว่าเด็กๆนะคะจะกลับไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาถิ่นนะคะในแต่ละภาคนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำเหล่านี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาภาษาถิ่นบ้างให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะเอาละค่ะมีใครอยากตอบคำถามบ้างต้นทางอ่ะตอบได้เลยลูก
1: ถ้าเกิดศึกษาภาษาถิ่นใดถิ่นหนึ่ง

0: ราก็อัดแล้วก็จะสามารถสื่อสารกับคนในภาษาถิ่นนั้นได้อย่างชัดเจนครับ
1: เก่งมากค่ะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าการที่เราเรียนรู้ภาษาถิ่นเนื่องจากว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะก็จะมีผู้คนนะคะแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่นะคะมากมายหลากหลายเราไม่ทราบว่าเขาเนี่ยเป็นคนภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้ดังนั้นเวลาเราจะติดต่อสื่อสารเราจึงจะต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นภาษาหลักนะคะในการสื่อสารและที่สำคัญค่ะหากนักเรียนพบเจอเพื่อนๆที่อยู่ต่างถิ่นนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นนั้นๆหรือเรานะคะถ้าเป็นหรือเรานะคะถ้าหากสามารถสอนเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับภาษาถิ่นที่เรานะคะได้พูดได้เรียนรู้อยู่นั้นก็จะทำให้เรานั้นอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่5เรื่องเพลงกล่อมเด็กค่ะ 2. ใบงานที่5เรื่องเพลงกล่อมเด็กค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษาเพราะภาษาของเรานั้นมีเสน่ห์มากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะ

ไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะมีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTVU 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Okay, everybody, are you ready?
3: Yes.
2: Okay, are you ready?
3: Yes.
2: วันนี้เด็กๆจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้คุณนกจะพาเด็กๆไปไหนคะเนี่ยรู้ได้อย่างไรคะ How do you know that จากเนื้อเรื่องของเราชื่อเรื่องของเรานั่นเอง Let's go camping
3: Let's go camping
2: Let's go camping
3: Let's go camping
2: เดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปแคมปิ้งกันไหนใครเคยไปแคมปิ้งบ้างเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนปลายทางอย่างแรกที่เราไปแคมปิ้งทุกคนน่าจะต้องเคยไปคือไปค่ายพักแรมกับทางโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยไปเข้าค่ายนั่นเองนะคะอ่ะอาจจะเคยไปหรืออาจจะยังไม่เคยไปเดี๋ยววันนี้พาไปดีกว่าอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะไปแคมปิ้งเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมเอ่ยฉะนั้น let's review camping equipment เราจะมาดูว่าสมมติว่าคุณนกจะไปแคมปิ้งนะคุณนกเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างสถานการณ์นี้ค่ะลองดูนะ Daniel's father is going to take Daniel and his friends to go camping by the sea คุณพ่อของ Daniel เนี่ยจะพา Daniel กับเพื่อนๆของเขาเนี่ยไปแคมปิ้งริมทะเลด้วยดูจากภาพใช่ไหมคะ The kids are preparing the camping equipment. เด็กๆก็กำลังเตรียมอุปกรณ์กันใหญ่เลยฉะนั้นวันนี้ค่ะ write the number 1 to 12 in the circles to match the words with the objects. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสิ่งที่ Daniel และเพื่อนๆเขาเตรียมไปมีอะไรกันบ้างนะคะลองดูคำศัพท์คำที่1ค่ะ backpack
3: backpack
2: backpack
3: backpack
2: number 2 first aid kitFirst aid kit.
3: First aid kit.
2: Next, firewood.
3: Firewood.
2: Firewood.
3: Firewood.
2: Next, lantern.
3: Lantern.
2: Lantern.
3: Lantern.
2: Next, booze.
3: Booze.
2: Booze.
3: Booze.
2: Next, torch.
3: Torch.
2: Torch.ทีนี้ค่ะเด็กๆ please open your workbook to page 74เดี๋ยวเราจะลองจับคู่หมายเลขกับรูปภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะใน6คำแรกนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเปิดใบงานไปที่ใบงานที่9ได้เลยค่ะลองดูค่ะคำที่1 backpack อยู่ตรงไหนเอ่ย backpack ตรงนี้นั่นเองค่ะใส่หมายเลขไปได้เลย number 1 backpackใส่หมายเลขเข้าไปได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นแบ็คแพคคืออะไรเอ่ยกระเป๋าสะพายนั่นเองถัดไปค่ะ number 2 first aid kit ไหนใครคิดว่าคืออุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อะไรคะน่าจะเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะนั่นคืออุปกรณ์ประถมพยาบาลนั่นเอง first aid kitใส่หมายเลขไปได้เลยสิ่งนี้ก็สำคัญนะคะเวลาที่เราจะไปแคมป์นั่นเองถัดไปค่ะลองเดาสิคะ firewood เด็กๆคิดว่าคืออะไรคืออะไรคำนี้สิ่งนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคืออะไรคะฟืนนั่นเองนะคะเป็นไม้ที่สำหรับใช้ก่อไฟนั่นเอง firewoodถัดไปค่ะ lantern do you know lantern สิ่งที่ให้แสงสว่างถูกต้อง

0: ะเกียงนั่นเองค่ะตะเกียง lantern ถัดไป boots คืออะไรคะ boots รองเท้า boots นั่นเอง very good boots ตอนนี้เราได้5คำศัพท์แล้วนะคะถัดไปคำที่6ค่ะ torch สิ่งที่ให้แสงสว่างเช่นเดียวกันไฟฉาย very good torch นั่นคือไฟฉายนั่นเองภาพนี้นั่นเองค่ะโอเคถัดไปเราลองมาดูค่ะเราลองมาต่อที่คำที่7อ่านออกเสียงพร้อมกันนะ tent
1: tent
0: next sleeping bag
1: sleeping bag
0: next chair
1: chair
0: next cooler next rope next pot อะลองดูที่ number 7ใหญ่ที่สุดเลยสิ่งนี
1: ้
0: นั่นคือเต็นท์นั่นเองค่ะ tent number 7เต็นท์นั่นเองถัดไป sleeping bag ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไร
1: ถ
0: ุงนอนฉะนั้น number 8 sleeping bag next chair คือเก้าอี้นั่นเอง number 9 chair next number 10
1: cooler
0: ไหนใครคิดว่าคูลเลอร์น่าจะเป็นภาพอะไรคะกระติกถูกต้องนั่นคือกระติกใส่น้ำแข็งนั่นเองค่ะคูลเลอร์เหลืออีก2คำแล้วเด็กๆลองเติมด้วยตัวเองก่อน rope and pot เดี๋ยวเราจะเฉลยกันแล้วนะฉะนั้น rope ใครคิดว่าคืออะไรคะ rope เชือกเก่งมากค่ะ rope ก็คือเชือกนั่นเองและสุดท้าย pot น่าจะมีความหมายว่าอะไรคะเด็กๆหม้อนั่นเอง pot ก็คือหม้อนั่นเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยทางนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทีนี้ค่ะคุณนกมีคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆช่วยกันคิดหน่อยค่ะ if your groupแสดงว่าคิดเป็นยังไงคะเดี่ยวหรือกลุ่มทั้งกลุ่ม if your group could bring 3 items for camping what would they be ถ้าเด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยสามารถเลือกสิ่งของที่นำไปแคมปิ้งเนี่ยได้3อย่างนักเรียนคิดว่าในกลุ่มนักเรียนจะเลือกอะไรและเพราะอะไรเด็กๆสามารถเขียนลงไปในกระดานได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลย3อย่างที่นักเรียนจะนำไปแคมปิ้งด้วยคืออะไรและทำไมถึงเลือกสิ่งนั้นอ่ะช่วยกันคิดได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเนี่ยก็คงถกเถียงกันใช่ไหมคะว่า3สิ่งที่เด็กๆจะนำไปแคมปิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างฉะนั้นโอเค Group 1 What do you bring when you go camping? What would you bring when you go campingมีอะไรบ้างเอ่ยสามารถแสดงให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะมีอะไรบ้าง
1: tent
0: torch
1: cooler
0: why you should tent torch and cooler why ทำไมถึงเลือกคะ you can answer in Thai it's okay
1: มันจำเป็นครับ
0: มันจำเป็นอ่ะไหนกลุ่มไหนเลือกเหมือนเพื่อนบ้างเพื่อนเลือกเต็นท์เลือกทอร์ชคะไฟฉายแล้วก็คูลเลอร์เพราะทำไมเต็นท์ถึงจำเป็นคะสเตตัส
1: เอาไว้นอนค
0: ่ะเต็นท์ไว้สำหรับนอนทอร์ชเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ใช้เป็นแสงสว่าง
0: ใช้แสงสว่างและคูลเลอร์ล่ะ
1: เป็นใช้การในการดำรงชีวิตค่ะ
0: ใช้ในการดำรงชีวิตคูลเลอร์คือน้ำดื่มโอเค next I want groupOkay, group three. What would you bring when you go camping?
1: Tent. First aid kit.
0: And?
1: Torch.
0: กลุ่มที่5เพื่อนเลือกอะไรบ้างคะเพื่อนกลุ่มที่3เลือกอะไรบ้างฉะนั้น listen carefully ฟังดีๆนะWhy you choose a tent? Why? ทำไมถึงเลือกคะ
1: เพราะว่ามันจำเป็นค่ะ
0: มันจำเป็นมันใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: เอาไว้นอนแล้วก็เป็นที่หลบภัยค่ะ
0: เก่งมากถัดไป first aid kit
1: เอาไว้ปฐมพยาบาล
0: ไว้ปฐมพยาบาลและสุดท้าย torch
1: เอาไว้ส่องไฟเวลาตอนมืดค่ะ
0: โอเคเยอะมากไหนมีกลุ่มไหนที่อยากลองนำเสนออีกไหมโอเค group 2 what would you bring when you go camping
1: Tent. Firewood.
0: First aid kit. Okay. Great. Good job. Maybe you spell firewood wrong. Okay. That's fine. It's okay. Tent. ทำไมถึงเลือกเต็นท์คะ
1: เอาไว้เป็นที่พักแล้วก็เป็นที่พินที่นอนด้วยค่ะ
0: ถัดไป firewood
1: เป็นที่แสงสว่างแล้วก็สามารถอุ่นอาหารได้ค่ะ
0: เอาไว้จุดใช่ไหมคะให้แสงสว่างได้ให้ความอบอุ่นได้ด้วยเนาะถัดไป first aid kit
1: ไว้ปฐมพยาบาลค่ะ
0: ไว้ปฐมพยาบาลโอเค very good ทีนี้เด็กๆก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะเราจะนำอุปกรณ์เหล่านี้แหละไปแคมป์ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์และ

0: ประโยคที่เกี่ยวกับการแคมปิ้งได้นักเรียนจะต้องถามและตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำเวลาที่ไปแคมปิ้งได้นั่นเองโอเคทีนี้เราลองมาดูค่ะ Let's learn new faces เราลองมาดูว่ากิจกรรมที่เราทำได้เวลาไปแคมป์มีอะไรบ้างนะคะโอเค Look at these faces Listen to me first and then repeat after me Go joggingOne more time. Go jogging.
1: Go jogging.
0: Sing songs.
1: Sing songs.
0: Sing songs.
1: Sing songs.
0: Play guitar.
1: Play guitar.
0: Play guitar.
1: Play guitar.
0: Take photos.
1: Take photos.
0: Take photos.
1: Take photos.
0: Put up a tent.
1: Put up a tent.
0: ฉะนั้น look at the first picture. Picture A. What is this face?น่าจะตรงกับคำว่าอะไรคะ
1: Go jogging.
0: Go jogging very good Go jogging and then picture B
1: Take photos
0: Take photos very good ฉะนั้น say it together 1 2 3
1: Go,
0: Go jogging
1: Take
0: photos very good Next we have more faces Have a barbecue
1: Have a barbecue.
0: Have a barbecue.
1: Have a barbecue.
0: Sing songs.
1: Sing songs.
0: Sing songs.
1: Put up a tent.
0: Put up a tent.
1: Cook over campfire.
0: Cook over campfire. Okay, let's see this picture. น่าจะเป็นสำนวนวลีไหนคะ
1: Put up a tent.
0: ทำไมหนูทราบเพราะอะไรคะมีอะไรลูกมีเต็นท์นั่นเองฉะนั้นคำนี้ put up a tent
1: put up a tent
0: put up a tent very good next picture คำเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเข้ามาคือคำนี้ค่ะ play guitar ฉะนั้นลูกศรแรกค่ะที่คุณนกชี้ไปที่คนที่หนึ่งทำอะไรคะกิจกรรมอะไรเอ่ยเล่นกีตาร์ฉะนั้นภาษาอังกฤษคือคำว่า
1: Play
0: guitar. Play guitar. Next, อีกหนึ่งคนค่ะคนนี
1: ้
0: Sing songs. Okay, one more time. Sing songs.
1: Sing songs.
0: Sing songs.
1: Sing songs.
0: Okay, next. คำไหนเพิ่มเข้ามาคะคำสุดท้ายนั่นเอง Count the stars.
1: Count the stars.
0: Count the stars.
1: Count the stars.
0: ลองดูค่ะภาพนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ย น่าจะเป็นHave a barbecue. Okay, one more time. Have a barbecue.
1: Have a barbecue.
0: Have a barbecue.
1: Have a barbecue.
0: Next. เขามีการทำอาหารใช่ไหมคำนี้เห็นว่าอะไรเอ่ย Cook over campfire. คำว่า campfire คือกองไฟนั่นเองฉะนั้นทำอาหารบนกองไฟไหนใครเคยทำบ้างบางคนเคยทำบางคนยังไม่เคยนะคะ Cook over campfire Okay and the last one นั่งนับดาวนอนดูดาวภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรใครยังจำได้เมื่อสักครู่เจอไปแล้ว Count the stars Okay say it together Count the stars
1: Count the stars
0: Count the starsทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าเราวางแผนจะทำอะไรเราพูดว่าอย่างไรโอเค Listen to me first What are you going to do
1: What are you going to do
0: Louder please 1 2 3
1: What are you going to do
0: When you go campingคุณจะทำอะไรเมื่อคุณไปแคมปิ้งแสดงว่าคำว่าจะทำไปแล้วหรือยังยังเป็นการวางแผนนั่นเองว่าจะทำอะไรโอเคลองดูภาพนี้ค่ะ I am going to go jogging
1: I am going to go jogging
0: I am going to go jogging
1: I am going to go jogging
0: คนนี้วางแผนว่าอะไรคะฉันจะทำไมไปวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งเหยาะๆนั่นเองถัดไปโอเคถามเองค่ะ 1 2 3 okay great คุณนกไม่ได้ให้คำศัพท์มาถ่ายรูปภาษาอังกฤษคืออะไรนะเช็คอะไรนะเช็คโฟโต้สฉะนั้นตอบเองเต็มประโยคค่ะ1 2
1: 3 I am going to
0: take photos very good ทีนี้เราจะมาฝึกกันแล้วแน่นอนว่ามีการฝึกคำบางคำจะหายไปฉะนั้นลองดูค่ะอะไรหายไป What are you อะไรนะโอ้โหเยอะมาก What are you going to Okay say it together 1 2 3
1: What are you going to do when you have camping
0: Okay ลองดูภาพก่อน I am อะไรเอ่ย
1: I am going to
0: ภาพนี้คืออะไรคะกางเต็นท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Put อะไรนะ Put up a tent okay Put up a tent okay Say it together 1 2
1: 3 I am going to put up a tent
0: Okay one more time
1: I am going to put up a tent
0: Okay I want to hear group 4's voice Group 4ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะPut up a tent. Okay, one more time. Louder, please. 1, 2, 3.
1: I am going to put up
0: a tent. ฉะนั้นฟังดีๆนะคะตอนคุณครูสอนนะถัดไปหายไปอีกแล้ว What อะไรเอ่ย What เอาอะไรนะแล้วอะไรต่อYou going to okay. Everybody, please close your eyes. ลองหลับตาแล้วลองพูดประโยคนี้เองลองจำได้ไหม Okay, 1, 2, 3.
1: What are you going to do when
0: you go camping? เยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้ลืมตาได้ค่ะเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยฉัน
1: I
0: ใช้คู่กับอะไรนะ
1: am
0: จะทำ going to นับดาวเขาอะไรคะเขา the stars okay say it together 1, 2, 3
1: I am going to count the stars
0: very good อ่ะทีนี้เราลองมาสรุปกันเมื่อสักครู่ถ้าเราใช้อันนี้คือ verb to be ใช่ไหมคะตามด้วย you คือ subject คืออะไรวิชาไหมคือประธานของประโยคจากนั้นตามด้วยคำว่า going to เพื่อบอกว่าเราวางแผนจะทำอะไรนั่นเองถัดไปค่ะตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองฉะนั้นเวลาเราตอบฉะนั้น I เป็นประธานจากนั้น I ใช้คู่กับอะไรคะ verb to be
1: am
0: I ใช้คู่กับ am ตามด้วยคำว่า going to แล้วตามด้วยคำกริยาหรือกิจกรรมที่เราจะทำนั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมฉะนั้นถ้าทำได้ let's practice speaking กิจกรรมนี้ชื่อว่า what are you going to doIn this activity, you don't need to use your workbook. ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเลย You have to walk around the class and ask your three friends about what they are going to do when they go camping. เราจะต้องมีการเดินไปรอบๆห้องและถามเพื่อน3คนใช่ไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่เขาจะทำเมื่อเขาไปแคมปิ้งนั่นเองอ่ะทีนี้ขอทดสอบก่อนว่าเด็กๆยังจำโครงสร้างได้อยู่ไหมโอเค Say the question together 1 2 3
1: What are you going to do
0: when you go camping สมมุติว่าคุณนกจะhave a barbecue คุณนกต้องตอบว่าอะไรคะ

บาร์บีคิวโอเคฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว let's walk around the class ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มถามด้วยว่าจะทำกิจกรรมอะไร

0: Worksheet 10. What are you going to do? Please open your workbook to page 75. Okay. In this activity, you have to match the pictures with the sentences. ให้เด็กๆจับคู่นะคะระหว่างอะไรคะประโยคกับรูปภาพอ่ะทีนี้ขอให้เด็กๆช่วยกันอ่านประโยคที่หนึ่งก่อนโอเค ready 1 2 3
1: I am going to
0: go one more time go jogging I am
1: going to go jogging
0: okay next I am going to take photos next I am going to have a barbecue next
1: I am going to make pizza.
0: And the last one.
1: I am going to
0: count the stars. ฉะนั้นเด็กๆจะต้องจับคู่ประโยคเหล่านี้กับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่10ค่ะเรื่อง What are you going to do ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับประโยคที่กำหนดให้นะคะสำหรับครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจับคู่รูปภาพได้เลยค่ะ

0: คิดว่าคำนี้ไม่ยากสำหรับนักเรียนเลยนะคะฉะนั้น we will check the answers together เด็กๆจ๋าช่วยอ่านประโยคพร้อมกันเสียงดังๆให้ฟังอีกหนึ่งรอบ 1, 2,
1: 3 I am going to go jogging
0: ฉะนั้นสามารถแมทช์กับรูปภาพไหนได
1: ้ B
0: Picture B Okay, great ตัวคำตอบได้เลยค่ะ Picture B ทำเครื่องหมายถูกได้เลย Okay, nextNext sentence 1 2 3
1: I am going to take photos.
0: Okay, which picture? Picture D. Okay, great. Check your answer. Picture D. Next sentence 1 2 3
1: I am going to have a barbecue.
0: อันไหนดี picture A great picture A okay next 1 2 3 I am
1: going to make up
0: okay picture
1: C
0: and the last one last sentence 1 2 3 I am going toCount the stars. Picture E. Okay. ไหนใครถูกหมดเลยแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถบอกความหมายประโยคได้เยี่ยมยอดมากเลยอ่ะทีนี้ค่ะ Let's wrap up. เราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้วันนี้เราจะใช้ใบความรู้ที่6ค่ะเรื่อง Let's go camping ในการสรุปบทเรียนของเรานักเรียนเปิดไปได้เลยใบความรู้ที่6 Open your workbook to page 73ค่ะแดเนียลเนี่ยเขามีข้อสงสัยว่าคำเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเกี่ยวกับ camping activity หรือเกี่ยวกับ camping equipment เกี่ยวกับกิจกรรมเวลาไปแคมปิ้งหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ไหนใครว่าเกี่ยวกับอะไร go jogging take photos cook over campfire ฉะนั้นกิจกรรมฉะนั้นให้เด็กๆเติมตรงนี้ไปตรงกลางได้เลยค่ะคำนี้ camping activity เติมไปพร้อมกันได้เลย camping activityเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ยลองพูดประโยคโดยเติมคำเหล่านี้ลงไปได้ไหมเอ่ยเช่นคุณนกยกตัวอย่างให้ฟัง I am going to go jogging แบบนี้จนหมดทุกคำได้ไหมคะอ่ะขอคำแรกก่อนนะ 1 2 3 I am going to go jogging next
2: I am going to take photos.
0: Next, I am going to cook over campfire. Next, I am going to count the stars. And the last one, I am going to haveBarbecue. ฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้โครงสร้างประโยคนี้ได้เพื่อบอกสิ่งที่เราวางแผนว่าจะทำอะไรนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเจอกันในเรื่องของ Sports Day กีฬาสีนั่นเองซึ่งเป็นครั้งที่1 นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่7ค่ะเรื่อง My Sports Day 1ใบงานที่11ค่ะเรื่อง My Sports Dayคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองสำหรับช่วงต่อไปพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ The best thing about camping is making lifelong memories with friendsand family เขาบอกว่าสิ่งที่ทำไมคะดีที่สุดสำหรับการไปแคมปิ้งไปค่ายเนี่ยนั่นคือการสร้างความทรงจำดีๆกับเพื่อนแล้วก็กับครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราอยากให้เป็นความทรงจำที่ดีเนี่ย
2: เราจะต้องดูแลรักษาสถานที่ที่เราไปด้วยใช่ไหมไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่าเมื่อเราไปเข้าค่ายแล้วเนี่ยหรือเราไปแคมปิ้งเนี่ยเราควรหรือไม่ควรทำอะไรไหนใครบอกคุณนกได้บ้างคะควรหรือไม่ควรทำอะไรคะเวลาไปเข้าค่าย
3: ควรเก็บขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในนั้น
2: เยี่ยมมากเลยเราควรเก็บขยะแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมนั่นเองนะคะอ่ะใครมีอีกไหมเวลาที่เราไปเข้าค่ายควรหรือไม่ควรทำอะไรดีเก็บขยะแล้วเชิญเลยค่ะ
4: ไม่ขีดเขียนต้นไม้ครับ
2: ไม่ขีดเขียนต้นไม้แล้วก็ไม่ควรทำลายต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
3: ไม่ถอนต้นไม้ไม่ทำลายต้นไม้แล้วก็ไม่ทิ้งขยะค่ะ
2: ไม่ถอนต้นไม้ไม่ทำลายต้นไม้แล้วก็ไม่ทิ้งขยะมีอีกไหมเอ่ยและอีกหนึ่งอย่างเมื่อเราไปสถานที่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะไปแคมปิ้งหรือไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะเราควรส่งเสียงดังไหมคะไม่ควรเนื่องจากอาจจะเป็นการทำไมคะไปรบกวนที่อยู่ของสัตว์ใช่ไหมคะถ้าเราไปแคมปิ้งนะคะไม่ควรส่งเสียงดังแล้วกลางคืนเนี่ยเราควรออกไปเดินโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ไหมไม่ควรนะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะเวลาเราไปแคมปิ้งเราก็ควรปฏิบัติให้ดีนั่นเองโอเคค่ะ That's it for today
5: Class ready

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

วัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์เจริญนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายไปแล้วนะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของการกู้ยืมนั่นเองนะคะว่าจะมีกี่ลักษณะนะคะในการกู้ยืมแบบไหนถูกต้องแบบไหนถูกต้องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆได้ 2. วิเคราะห์และจำแนกลักษณะของการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆได้และ 3. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลที่จะตามมานะคะจากการกู้ยืมเงินได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับลักษณะของการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นั้นนะคะเราลองมาทำกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆนั่นเองนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินถูกต้องไหมคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเรามีสถานการณ์คุณครูมีสถานการณ์มาให้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านสถานการณ์และตอบคำถามนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นคู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคู่แบบไหนนะคะเรามาดูข้อตกลงในการทำงานกันก่อนในข้อแรกเลยก็คือใช้คำพูดที่เหมาะสมค่ะข้อที่2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและข้อตกลงสุดท้ายคือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะทั้งห้องหรือคู่ของเราเนี่ยสถานการณ์เหมือนกันนะคะเราฝึกการวิเคราะห์ว่าถ้าเราพบเจอเหตุการณ์นะคะเหมือนในสถานการณ์จะทำตัวอย่างไรนะคะและในสถานการณ์เนี่ยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกใบกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมเดียวกับนักเรียนต้นทางในห้องเรียนนี้ได้นะคะมีสถานการณ์นะคะพร้อมกับโจทย์นะคะมาถามว่าจากสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกเป็นคู่นักเรียนจะนั่งคู่กับเพื่อนนักเรียนเห็นไหมคะเราจับคู่กันได้เลยภายในกลุ่มนะคะอาจจะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่1นะคะอาจจะให้ทํา3คนนะคะต่อ1แผ่นแล้ว2คนต่อ1แผ่นนะคะอาจจะมีเพราะว่าเพื่อนขาดเรียนนะคะอ่ะเราจะช่วยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามอ่ะเรานั่งข้างกันเราช่วยกันวันนี้เราจะทำกิจกรรมเป็นคู่นะคะอ่ะเราได้ไปแล้วนะคะเขียนชื่อไว้ด้านล่างก่อนเขียนชื่อคนเดียวหรือเขียนชื่อเป็นคู่ลูกเขียนชื่อเป็นคู่นั่นเองนะคะเขียนด้านล่างได้เลยลูกคุณครูลืมเว้นไว้ให้ค่ะคู่แบบนี้เลยลูกแบบนี้ที่หนูนั่งข้างกันเลยลูกไม่ใช่ตรงข้ามนะคะที่หนูนั่งข้างกันลูกครูข้างๆหนูเลยนะคะถ้าคนใดนะคะได้แล้วคู่ใครได้แล้วอ่านสถานการณ์ได้เลยอ่านสถานการณ์มีคำถามกี่ข้อเด็กๆมีคำถามกี่ข้อลูกมีคำถามมีกี่ข้อลูก2ข้อนั่นเองนะคะดูจากสถานการณ์มีตัวละครใดบ้างอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอบคำถามทั้ง2ข้อนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะในการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้เราทำเป็นคู่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนว่าจากเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่เราตอบคำถามกันมานะคะมีคู่ไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้มีไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะอ่ะ1คู่นะคะมีคู่ไหนอีกกลุ่ม4มีไหมคะหนึ่งคู่นะคะอ่ะขอตัวแทนคู่ของเราก็ได้นะคะอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีอ่ะกลุ่ม4ก่อนได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่ครูยกมามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทวงหนี้โหดทำร้ายร่างกายลูกหนี้เลยไปแจ้งความศาลพัทยาอนุมัติหมายจับแก๊งเงินกู้โหดจากสถานการณ์ถ้านักเรียนพบเจอจะทำอย่างไรแจ้งความครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับครูที่1ด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นครูที่2ที่อยู่ในกลุ่มที่3นะคะอ่ะลุกขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อ่ะเพื่อนๆคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าเพื่อนๆคู่อื่นวิเคราะห์สถานการณ์เหมือนเราหรือไม่นะคะ
2: 1จากสถานการณ์ที่ครูยกมามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมีการทวงหนี้ใช้กำลังทำร้ายลูกหนี้ต่อจากนั้นลูกหนี้ก็ไปแจ้งความตำรวจและกล่าวว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละร้อยศาลพัดอนุมัติจึงออกหมายจับแก๊งเงินกู้โหดครับ
0: ค่ะ
2: 2จากสถานการณ์ถ้านักเรียนพบเจอจะทำอย่างไรมีสติแล้วไปแจ้งความกับตำรวจครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับครูที่2ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าคู่ที่1และคู่ที่2นะคะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอ่ะตอนนี้เราจะมาดูพร้อมกันนะคะในข้อแรกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการไปทำอะไรกันลูกมีการทำอะไรคะมีการไปทวงหนี้ใช่ไหมคะกับลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้เนี่ยชำระเงินตรงตามกำหนดไหมคะไม่ตรงตามกำหนดนั่นเองนะคะข้อที่สองจากสถานการณ์ถ้านักเรียนพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะทำยังไงได้บ้างลูกทำยังไงได้บ้างคะมีสติหนึ่งแล้วทำอะไรได้อีกนอกจากการมีสติลูกแจ้งความใช่ไหมคะขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆก็ได้ทำสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเด็กๆดูไว้นะคะสถานการณ์ที่เราทำเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าสถานการณ์เหล่านี้นะคะเป็นการกู้เงินในลักษณะใดนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้เราเรียนลักษณะการกู้เงินเดี๋ยวเราลองมาทายกันซิว่าลักษณะการกู้เงินจะมีกี่ประเภทนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้กอไก่1ประเภทขอไข่2ประเภทคอควาย3ประเภทใครตอบกอไก่บ้างการกู้ยืมเงินมีเพียง1ประเภทเท่านั้นมีไม่เอ่ยไม่มีใครคิดว่าขอไข่มี2ประเภทเยอะแยะเลยอ่ะเอามือลงนะคะใครคิดว่าลักษณะการกู้ยืมเงินมีทั้งหมด3ประเภทในข้อขอควายมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้ยกในข้อขอไข่เป็นจำนวนมากที่สุดนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะการกู้ยืมเงินนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยลักษณะการกู้ยืมเงินนะคะมี2ประเภทเรามาดูกันว่ามีประเภทอะไรกันบ้างนะคะ1เลยก็คือการกู้ยืมเงินนอกระบบประเภทที่2คือการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทนั่นเองในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ประเภทที่1กันนะคะประเภทที่1คือการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะการกู้ยืมเงินนอกระบบก็คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากรูปภาพนักเรียนดูรูปภาพ2รูปภาพนี้2รูปภาพนี้ใช่สถาบันการเงินไหมคะ ใช่นั่นเองนะคะแสดงว่าการกู้นอกระบบเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินที่คุณน้ำนำรูปมาให้ดูแต่เกิดจากใครมาดูกันนะคะเกิดจากนะคะการกู้เงินจากญาติพี่น้องในที่นี้นะคะหรือว่าเพื่อนลักษณะนี้คือการกู้ยืมเงินนอกระบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วการกู้ยืมเงินนอกระบบสามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยโดยผู้กู้นะคะอาจไม่ต้องมีทรัพย์สินใดๆมาค้ำประกันไม่ต้องเซ็นสัญญาใดๆเลยถูกไหมคะแต่เราเรียนไปคาบที่แล้วเรากู้ยืมเงินมากกว่ากี่บาทเราต้องทำหนังสือสัญญาลูก 2,000 บาทนั่นเองนะคะแต่การกู้ยืมเงินนอกระบบ

0: เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ทำนั่นเองจึงง่ายและรวดเร็วนั่นเองไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันด้วยนะคะหรือนะคะมีการใช้บุคคลค้ำประกันเท่านั้นอย่างเช่นคุณน้ำไปกู้ยืมเงินจากอีกบุคคลหนึ่งแล้วให้เพื่อนนะคะอาจจะไปรับรองว่าเป็นเพื่อนของเรานะได้กู้ยืมเงินเพียงเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะอย่างไรก็ตามนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ในอัตราที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะแสดงว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบกู้จากไหนลูกกู้จากไหนกู้จากไหนลูกการกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากไหนเราไปกู้จากใครญาติบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สถาบันการเงินธนาคารใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะเราจะต้องใช้อัตราเงินคืนด้วยแต่จะมีอะไรที่สูงลูก
1: ดอกเบ
0: ี้ยที่สูงนั่นเองซึ่งจะแตกต่างกับการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะการกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยก็คือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นในวันนี้มีรูปภาพ2รูปภาพใช่สถาบันการเงินไหม
1: ใช
0: ่ใช่เป็นธนาคารใช่ไหมคะแสดงว่าการกู้ยืมเงินในระบบนะคะจะมีการดูแลนะคะของสถาบันการเงินประเภทต่างๆในที่นี้นะคะคือจากที่ไหนบ้างก็คือจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่างๆใช่ไหมคะที่กู้ยืมได้ในที่นี้นะก็จะมีธนาคารหรือสถาบันการเงินนี่แหละที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะเป็นไปตามกฎหมายนะคะที่กำหนดแล้วก็มีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเวลาเราจะไปกู้ยืมเงินนะคะในธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆที่ถูกกฎหมายเราก็ต้องมีการทำข้อตกลงนะคะมีการทำหนังสือสัญญาเห็นไหมเอ่ยนะคะมีการเซ็นสัญญาต่างๆแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาด้วยว่าเราจะชำระตรงกับวันที่เท่าใดนะคะถ้าเราชำระเลยหรือเราไม่ชำระนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดตามนะคะในการทวงถามการชำระนั่นเองนะคะแต่เจ้าหนี้แต่ขอโทษค่ะแต่ผู้ที่ติดตามทวงถามนะคะในการกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงนั่นเองนะคะเป็นการทวงถามเรื่องคำพูดจาที่ดีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโดยผู้กู้เนี่ยต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันนะคะเราก็ต้องมีสินทรัพย์ถ้าเรากู้ยืมมากๆนะคะเราก็ต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันให้กับธนาคารนั่นเองนะคะนอกจากสินทรัพย์แล้วนะคะการกู้ยืมเงินนะคะในระบบนะคะจึงก่อให้เกิดประโยชน์และยุติธรรมแก่ผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมนั่นเองนะคะการกู้ยืมเงินนะคะของธนาคารนะคะที่ถูกกฎหมายนะคะหรือการกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตหรือในอนาคตของนักเรียนเองนะคะนักเรียนก็ควรคำนึงให้ดีนะคะว่าเราจะเลือกทางใดดีที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนักเรียนลองดูสิว่าสถานการณ์เป็นการกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบลูกเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบนั่นเองเพราะว่าเป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นๆที่เราเนี่ยรู้จักนั่นเองเมื่อเราไม่ได้จ่ายตรงตามกำหนดก็มีการใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในที่นี้นะถึงแม้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินในระบบก็ตามเราก็ต้องจ่ายให้ตรงเวลาด้วยนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วลักษณะการกู้ยืมเงินมีกี่ลักษณะมีกี่ประเภทลูก
1: 2
0: ประเภทประเภทที่1คือ
1: การกู้ยืมเงินนอกระบบ
0: การ กู้ยืมเงินนอกระบบประเภทที่2คือการกู้เงินในระบบนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะแยกประเภทได้นะคะในวันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วคุณครูน้ำมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามแรกการกู้ยืมเงินนอกระบบมีลักษณะอย่างไรนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานไหมคะเราจะทำเป็นกลุ่มในกิจกรรมนี้นะคะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะการกู้ยืมเงินนอกระบบกู้ยืมมาจากไหนมีลักษณะใดนะคะนักเรียนลองเขียนลงในบอร์ดกระดานได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยให้เวลา2นาทีนะคะให้เวลา2นาที

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบมีลักษณะใดนะคะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันหลังจากที่เราเรียนรู้กันนะคะมีใครสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนๆได้บ้างมีไม่เอ่ยอ่ะกลุ่มที่3อ่ะตัวแทนกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะเด็กๆ กลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะหลังจากการเรียนรู้แล้ว
1: เป็นการกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้องผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใดๆมาค้ำประกันหรือมีการใช้เพียงบุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้นผู้กู้ยืมเงินจากแหล่งกู้นอกระบบจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่ากู้ยืมเงินในระบบครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะอ่ะกลุ่มที่3บอกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากที่ไหนลูกไหนลองตอบพร้อมกันสิคะมาจากไหนลูกมาจากบุคคลอื่นๆเป็นเพื่อนหรือว่าพี่น้องนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะเป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่มีกฎหมายนะคะในการรับรองด้วยนั่นเองนะคะนี่คือแนวคำตอบในวันนี้นะคะก็คือกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นๆไม่มีกฎหมายรับรองด้วยนั่นเองนะคะต่อมาคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถลบนะคะคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะต่อมาคำถามที่2การกู้ยืมเงินในระบบมีลักษณะใดเมื่อสักครู่นี้นอกระบบแล้วนะคะอันนี้ในระบบถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลย2นาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูให้เวลา2นาทีเหมือนเดิม

0: เด็กๆค่ะหลังจากที่เราได้เขียนคำตอบลงในบอร์ดกระดานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอให้ทุกกลุ่มนะคะในรอบนี้จะให้ทุกกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพื่อนฟังนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาอ่ะจะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบอยู่กับที่ได้เลยลูกนะคะว่ากลุ่มเราเขียนอะไรในลักษณะของการกู้ยืมเงินในระบบค่ะ
1: การกู้เงินโดยมีกฎหมายค้ำประกันโดยสถาบันการเงินผู้กู้ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินครับ
0: ขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะคือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมีสินทรัพย์ในการค้ำประกันต่อมาตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
1: การกู้ยืมเงินนอกระบบการกู้ยืมเงินในระบบคือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและมีระเบียบกฎหมายที่กำหนดมีการทำหนังสือสัญญาจะต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่2ก็มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มที่1นะคะก็การกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยต้องมีสินทรัพย์นะคะมาค้ำประกันนะคะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะคะต่อมาตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะลุกได้เลยค่ะ
2: การกู้ยืมเงินในระบบเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจการกู้ยืมจากสถาบันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนโดยผู้กู้ต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันการกู้ยืมเงินในระบบก่อให้เกิดประโยชน์และความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมครับ
0: ค่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3บอกว่าเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองมีการค้ำประกันแล้วก็มีกฎหมายในการรับรองนะคะต่อมาตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
3: การกู้เงินในระบบคือการกู้เงินจากธนาคารและมีกฎหมายรับรองครับ
0: ขอบคุณกลุ่มที่4นะคะสั้นๆกระชับนะคะเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมีกฎหมายรับรองนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
1: การกู้ยืมเงินในระบบเป็น

0: การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมีดอกเบี้ยที่ต่ำและมีสินทรัพย์มาค้ำประกันและจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายบอกว่าเป็นการกู้จากสถาบันการเงินมีดอกเบี้ยที่ต่ำมีสินทรัพย์มาค้ำประกันนั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะในทุกๆกลุ่มนะคะเรียนรู้และสามารถตอบคำถามในวันนี้ได้นั่นเองก็คือการกู้ยืมเงินในระบบนะคะเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทสินทรัพย์นะคะที่มีกฎหมายรับรองนั่นเองในที่นี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะให้นักเรียนบอกลักษณะของการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนบอกลักษณะของการกู้ยืมเงินคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนบอกลักษณะของการกู้ยืมเงิน2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะมาดูหน้าตาใบงานกันคือใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่8นั่นเองนะคะเราเรียนลักษณะของการกู้ยืมเงินลักษณะของการกู้ยืมเงินมีกี่ลักษณะลูกมี2ลักษณะนั่นเองก็คือการกู้ยืมเงินในระบบและการกู้ยืมเงินนอกระบบนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆสามารถทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบในคำตอบได้เลยว่าลักษณะของการกู้ยืมเงินจะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะในประเภทแรกเลยก็คือการยืมเงินในระบบนะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยต่อมาการกู้ยืมเงินนอกระบบเป็นอย่างไรในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นเองนะคะ

0: หลังจากนี้นะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการกู้ยืมเงินนอกระบบคือการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นการกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อนการกู้ยืมเงินนอกระบบสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใดๆมาค้ำประกันโดยทั่วไปแล้วผู้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ในอัตราที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองนะคะส่วนการกู้ยืมเงินในระบบการกู้ยืมเงินในระบบก็คือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะเป็นไปในทางที่กฎหมายเนี่ยกำหนดโดยผู้กู้นะคะต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันการกู้ยืมเงินในระบบจึงก่อให้เกิดประโยชน์และความยุติธรรมแก่ผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วในลักษณะนะคะในคาบต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการกู้ยืมในระบบนะคะในคาบหน้าเราจะเรียนรู้ผลนะลูกนะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะเราจะเป็นใบงานนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะคะผลที่เกิดจากการกู้ยืมในระบบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอ๊ยไม่หยุดไหลพี่เอ๊ยต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: 1-2-3
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
3: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
3: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบ
3: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เฮียยังยัง
3: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อพี่เฮียถ้ากลับบ้านน่ะพี่เฮียต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
3: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ยาหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ยาโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ยา
3: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะอุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหอกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ้ทันและรับมือกับปัจจัยทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12ออกอากาศ

0: เวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss Spawn นั่งรถอย่างปลอดภัย
2: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
4: ไปค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
3: โอ๊ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
4: ะ
3: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
3: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
2: แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
2: ขี่ล่าสัตว์
3: เอ้าใจ
2: เชค
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
2: เอา
3: เป
2: ็
3: นอะไร
4: อ
3: ี
4: กด
3: ี
4: เ
3: นี่ยจอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
2: เป็นอะไรเนี่ย
3: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
3: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
4: พ่อแม่
3: นั่งดีๆนะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิง

0: ฟ้าเหร
1: อครับ
2: สวัสดีครับพ่อ
0: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
3: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
0: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
5: จริงเหรอครับพ่อ

0: รอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณที่ลาดชัน

0: างๆการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้อง

0: ต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
1: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
0: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
2: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
0: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะ
1: เส
0: ีย
1: งของค
0: ุ
1: ณแม่เป็นไงคะ
0: แหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม่
0: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะสิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหน้าแปลงตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
3: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
3: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
3: มีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
3: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาโทรหาคุณแม่ดีกว่า
3: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
3: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม
0: ่มากมากเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
0: โอเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

0: วัสดีแรปโบ
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือเจ้าแรปโบทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบหน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบหน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: จ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ
0: อ้า
1: เป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
0: อืมรสเค็มครับ
1: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าเนี่ย
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโป้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7 มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย

0: จ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยว

0: ม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
1: ช่วยด้วย
0: จับไว้เร็ว
1: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้

0: ใช้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปจะมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากมากค
3: ่
2: ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 น 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง 16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและ 19:30 นถึง 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20:00 น
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำนงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่ง

0: ข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรืออาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาจะทั้งกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service กับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่สองก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะข่าวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
2: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่าง

0: างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
1: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรอกศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่สแตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
4: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
5: คาดว่าการหาจะขอติดในช่วงของคณะกรรมการ
4: รอดูนิดนึงรอท่านมหาไทยนิดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ฝากบอกในส่วนของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ไม่มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการเรื่อง
4: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
1: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์ อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ดำเนินการทางทะเบียนให้
6: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
5: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไร
6: มันก็ประมาณแค่15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
5: ปกติเราได้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วไหม
6: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนละ300นะครับ
5: เรากังวลไหมคุณพ่อถ
6: ้
5: าเกิดเราทำเร
6: ื่อง
5: โอนเป็นกิจจารักษณะเร
6: ีย
5: บร้อยแล้วเราก็ทำเร
6: ื่อง
5: อุทธ
6: รณ์
5: ไปว่าจะได้หร
6: ือ
5: ไม่ได้เรากังวล
6: เรื่องปัญหาแบบนี้ก็ไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและคดีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
7: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่ตอนนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นอะไรเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
8: เขาบอกว่าเห็นทางน้องชายเขาบอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเสียแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
9: 4คันขึ้นมาตอนนี้ครับ
10: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
5: ขายไปแล้ว
10: ใช่
5: เป็นโอนลอย
10: ใช่ค่ะ
5: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
9: ไม่มีเลยเพราะมันติดกว่าปีแล้วครับ
10: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
5: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
10: ใช่ค่ะ
5: คุณพ่อกังวลไหม
9: ไม่กังวลครับ
5: ว่าเราจะได้หรือไม่ได้
9: เราต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
5: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
9: ก็สำคัญครับมันก็คือเวลามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เราใช้เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรบ้างค่าเดินทางใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
5: ใช้
9: ครบ
5: ใช่ไหมครับก็ค
9: ือ
5: ไม่ก
9: ัง
5: วล
9: ไม่กังวล
1: ท่านี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
3: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองน่ะเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
11: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่ไหมล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรักมันตลอดนะพอมาเขามากวดบอกมีรถยนต์ฉันก็เซ่อเลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
3: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขายัง

0: นี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
1: ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะหนูอยากฟัง
0: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแชมป์ปฐมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะในเด็กคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรคะเครื่องดนตรีไทยใช่ไหมคะแล้วก็วงดนตรีใช่ไหมคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 4 ประเภท
0: มีอะไรบ้างคะ
1: เคร
0: ื่
1: องด
0: ีดเครื่องสี
1: เคร
0: ื่
1: อง
0: ตี
1: เคร
0: ื่อง
1: เป่า
0: และเครื่องเป่านั่นเองไหนลองยกตัวอย่างนะคะเครื่อง1เครื่องอะไรคะเครื่องจะเคนะคะเครื่องสีล่ะคะซออะไรคะซอ3สายซออู้ใช่ไหมคะซอด้วงต่อไปเครื่องตีล่ะคะ
2: แบ่งเป
0: ็น3ประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง1คือ
3: ทำจากไม้
0: 2
4: ทำจากโลหะ
0: นะคะและ3
5: ทำจากหนังนะคะ
0: แล้วแต่ละชนิดคะแต่ละประเภทเนี่ยลองยกตัวอย่างมาทำจากไม้ค่ะ
6: มีระนาดเอกกับระนาด
0: มีระนาดเอกระนาดทุ้มนะคะมีอะไรคะ
7: ของ
0: ทำจากไม้อะไรเอ่ยอะไรคะกราบถูกต้องกราบคู่กราบพวงใช่ไหมคะอ่ะถ้าทำจากโลหะนะคะมีอะไรบ้าง
8: ของวงใหญ
0: ่ของวงใช่ไหมคะชิงชาบของวงใหญ่ของวงเล็กนะคะอ่ะอันนี้ก็คือทำจากโลหะนั่นเองต่อไปทำจากหนังกันบ้าง
9: กลองยาว
0: ตะโพนใช่ไหมคะตะโพนไทยมีอะไรคะ
10: กลอง
0: แขกนะคะกลองชาตรีอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะประเภทสุดท้ายล่ะคะเครื่องเป่า
11: ปีนอก
0: มีปีนอก
12: ป
0: ีนายมีอะไรอีกคะคลุยเพียงออันนี้ก็คือเป็นเครื่องเป่านั่นเองแล้ววงล่ะคะวงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ3 ประเภท1คือวงอะไรคะวงปีพาด2วงเครื่องสายและ3วงอะไรคะวงมโหรีอันนี้ก็คือเป็นการแยกประเภทของวงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีได้รู้จักโน้ตไหมคะรู้จักใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสากลกันบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในรายวิชาของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะโน้ตของเราวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ1เลยนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายระดับเสียงของตัวโน้ตแต่ละตัวค่ะแล้วก็2นะคะปฏิบัติการเขียนตัวโน้ตและอ่านเสียงตัวโน้ตนะคะและ3ค่ะตระหนักและเห็นคุณค่าการนำโน้ตดนตรีไปใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะโดยโน้ตดนตรีนะคะจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นโน้ตดนตรีไทยและโน้ตดนตรีสากลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะของตัวโน้ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะโน้ตดนตรีนะคะจะมีทั้งหมดกี่เสียงคะกี่ชื่อคะกี่ชื่อคะ
13: 7 ชื่อ
0: ใช่ไหมคะ7 เสียงมีอะไรบ้างคะมี

ซอนลาทีบางคนบอกว่าโน้ตเนี่ยมี7ชื่อ7เสียงนะคะหรือบางคนอาจจะตอบว่า8บางคนตอบว่า8นะคะแต่จริงๆแล้วมีแค่7นะคะบางคนนับว่าโดเลมีฟาซอลลาทีโดก็เลยกลายเป็น8ตัวแต่จริงๆแล้วโดตัวที่8คือโดตัวไหนคะตัวแรกแต่จะมีเสียงที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆคะโน้ตนะคะจะมีทั้งหมดอยู่7ชื่อ7เสียงนั่นเองนะคะโดยจะมีโดเรมีฟาซอนลาทีนะคะเวลาเรานำตัวโน้ตไปบันทึกนะคะถ้าเกิดเป็นโน้ตดนตรีไทยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเป็นการแทนสัญลักษณ์นั่นเองโดยโดจะใช้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะดอเด็กเรรอเรือต่อพร้อมกันนะคะมีฟาซอนลาทีทอทหารนะคะเวลาเรานำไปบันทึกเนี่ยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนั่นเองนะคะเราจะไม่เขียนว่าดอโอดอรอเอเรแบบนี้นะคะเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวในการบันทึกโน้ตของดนตรีไทยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวโน้ตสากลกันบ้างถ้าเป็นตัวโน้ตสากลนะคะเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะในการแทนนะคะนั่นก็คือถ้าโดคือตัว C เร D มี E ฟา F ซอน G ลา A T B นะคะโดยเราจะเริ่มจากตัว C C คือโดนะคะ C D E FG A B นะคะเวลาเราท่อง C ขึ้นตัว C ก่อนนะคะ C D E F G แล้วก็กลับมา A B นะคะก็จะเป็นโดเลมีฟาซอนลาทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นโน้ตนะคะตัวโน้ตสากลนั่นเองตอนนี้ครูจะจับเวลาจับเวลาทำอะไรจับเวลา1นาทีเพื่อให้เด็กๆของครูนะคะปลายทางด้วยนะคะจำนะคะจำอะไรจำโน้ตสากลกับโน้ตไทยนะคะโดยเดี๋ยวครูจะถามแล้วให้เด็กๆตอบนะคะถ้าถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้ตอนนี้นะคะคุณครูจะจับเวลา1นาทีให้เด็กท่องจำนะคะว่าตัวโน้ตเนี่ยทั้งไทยและสากลเนี่ยจำว่ายังไงนะคะมีตัวโน้ตว่าอะไรชื่ออะไรนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ

เอาละค่ะหมดเวลาพร้อมนะคะพร้อมนะคะทบทวนใน1รอบนะคะโดเลมีฟาซอลลาทีนะคะอันนี้คือโน้ตไทยนะคะถ้าเป็น3

0: ตะโกนก็คือ C D E F G A B พร้อมนะคะตอบทันทีปลายทางด้วยถามไทยตอบตอบอะไรคะสากลถามสากลตอบไทยพร้อมนะคะ D ช้าช้าไปช้าไปเอาใหม่นะคะ T เล
1: ดี
0: ซี
1: โย
0: อี
1: ดี
0: ที
1: ดี
0: เอฟ
1: ฟา
0: ฟา
1: เอฟ
0: ลา
1: เอ
0: เ
1: อลา
0: โด
1: ซี
0: บีอะไรนะคะ
1: มี
0: เ
1: อลา
0: บี
1: ที
0: อี
1: มี
0: ม
1: ี
0: โอ้โหเก่งมากมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยช้าบ้างดีเลย์บ้างใช่ไหมคะเพราะว่าหายอยู่เอ๊ะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปบ้านแล้วก็ไปฝึกจำฝึกท่องด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะเป็นชื่อของตัวโน้ตนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะโน้ตดนตรีสากลกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาฝึกในเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะเด็กๆจะได้เขียนนะคะฝึกเขียนแล้วก็ท่องเสียงตัวโน้ตนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าโน้ตดนตรีสากลเนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะโดยนะคะจะมี1เลยคืออะไรคะ
1: บรรทัด5เส้น
0: บรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะบรรทัด5เส้น2
1: กุญแจประจำหลัก
0: กุญแจประจำหลักนะคะ2คือกุญแจประจำหลักนะคะ3ค่ะ
1: เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
0: เครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะต่อไปค่ะ
1: ตัว
0: โน้ตนะคะต่อไปค่ะ
1: เส้นกั้นห้อง
0: เส้นกั้นห้องนะคะต่อไปค่ะ
1: เครื่องหมายหยุด
0: เครื่องหมายหยุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบนะคะของโน้ตดนตรีสากลนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันวันนี้นั่นก็คือบรรทัด5เส้นนะคะกุญแจประจำหลักนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวโน้ตเส้นกั้นห้องและเครื่องหมายหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะตัวโน้ตอาจจะเคยเห็นนะคะบางคนก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์นะคะที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือบรรทัด5เส้นทำไมถึงเรียกว่าบรรทัด5เส้นคะ
2: เพราะว่ามีกี่บรรทัด5เส
0: ้
2: น
0: มีกี่เส้นคะ
2: 5เส
0: ้
2: น
0: 5เส้นนะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้เขียนตัวโน้ตนะคะเราจะเขียนตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะเวลานับบรรทัด5เส้นก็มีวิธีการนับนะคะลองทายสิคะว่าเรานับจากล่างขึ้นบนหรือบนลงมาล่างเส้นที่1อยู่ที่ไหนคะบนหรือล่างคะ
2: ล่าง
0: บนหรือล่างคะ
2: ล่าง
0: ตอบอย่างมั่นใจบนหรือล่างคะ
2: ล่าง
0: ถูกต้องนะคะเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างนะคะโดยจะนับไป1 2 3 4และ5นะคะอันนี้ก็คือบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะเราจะนำตัวโน้ตมาบันทึกนะคะโดยการวางของแต่ละเส้นก็จะมีเสียงของตัวโน้ตที่แตกต่างกันนะคะต่อไปกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็นไหมคะนะตัวแรกอาจจะเคยเห็นนะคะชื่อว่าอะไรคะกุญแจอะไรคะ
2: กุญแจ
0: ถูกต้องกุญแจ ซอนนั่นเองนะคะอ่ะกุญแจซอนกุญแจฟาทำไมถึงเรียกว่ากุญแจฟาเพราะว่าเห็นด้านบนไหมคะตัว F F คืออะไรคะฟานะคะแล้ว G ล่ะคะ
2: G
0: ซอนนะคะแล้ว C ล่ะคะ
2: C โด
0: เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็คือกุญแจโดนั่นเองหรือว่ากุญแจ C นะคะเอาไว้ทำอะไรนะคะแต่ละเครื่องนะคะจะมีการเล่นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างกุญแจซอนนะคะก็จะใช้กลุ่มเครื่องเล่นนะคะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกุญแจฟาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าสามารถบรรเลงร่วมกันนะคะแต่ละตัวแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวกุญแจที่แตกต่างกันนะคะในการบันทึกโน้ตลงไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นกุญแจประจำหลักนั่นเองต่อไปเครื่องหมายอะไรคะ
2: กำหนดจังหวะ
0: อ่านพร้อมกันค่ะเครื่อง
1: หมายกำหนดจังหวะ
0: เครื่องหมายกำหนดจังหวะเดี๋ยวลองดูนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะคือจะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมคะมี4 4 3 4 2 4 6 8 2 2แบบนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะคะตัวบนนะคะจะกำหนดไว้ว่าใน1ห้องต้องมีกี่จังหวะเพราะฉะนั้นใน1ห้องนี้จะมีกี่จังหวะคะ
2: 4
0: จังหวะนั่นเองนะคะ4จังหวะแล้วตัวล่างนะคะจะเป็นตัวกำหนดตัวกลมเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของตัวโน้ตกันด้วยนะคะเขาจะกำหนดตัวกลมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้ค่ะ3 4นะคะ3คืออะไรใน1ห้องนั้นมีกี่จังหวะคะ
2: 3
0: กี่จังหวะ3จังหวะนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะต่อไปเส้นกั้นห้องเวลาเราบันทึกนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจจะกำหนดไว้4จังหวะพอครบ4จังหวะแล้วขีดเส้นกั้นห้องแบบนี้คือ1ห้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเส้นกั้นห้องนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูตัวโน้ตกันบ้างนะคะตัวโน้ตตัวแรกเลยนั่นก็คือตัวอะไรคะ
2: ต
0: ัวกลมนะคะตัวกลมเด็กๆดูนะคะมีหน้าตาเป็นแบบไหนคะเป็นวงกลมธรรมดาเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวโน้ตนะคะตัวกลมต่อไปตัวอะไรคะ
2: ต
0: ั
2: วขาว
0: ตัวขาวหน้าตาเป็นแบบไหนเราเขียนตัวกลมแต่มีขาอยู่1ขีดยาวๆนะคะอันนี้คือตัวขาวต่อไปตัวดำลองทายสิคะหน้าตาเป็นแบบไหนเหมือนตัวขาวแต
2: ่มีขา
0: ระบายทึบนะคะตรงวงกลมเนี่ยระบายทึบเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวขาเบ็ด1ชั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวขาเบ็ด1ชั้นหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็คือเขียนตัวดำแต่ว่ามีอะไรคะเขาเรียกว่าตะขอนะคะอันนี้ก็คือตะขอนะคะมี1ตะขอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขาเบ็ด2ชั้นล่ะคะมีอะไรคะถูกต้องนะคะมี2ตะขอนั่นเองนะคะแล้วถ้าขาเบ็ด3ชั้นล่ะคะ
2: ม
0: ี3ขาเบ็ด4ชั้น
2: ม
0: ี4นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวโน้ตนะคะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆดูพร้อมกันตัวแรกคือ
2: ตัว
0: กลม2ตัว
2: ต
0: ัวขาว3
2: ต
0: ัวดำ4
2: ขาเบ
0: ็ด1ชั้นและขาเบ็ด2ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวโน้ตนะคะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะก็คือเครื่องหมายหยุดนะคะ แต่ละตัวจะมีเครื่องหมายหยุดที่แตกต่างกันนะคะอ่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเขต1ชั้นขบเขต2ชั้นนะคะแต่ละตัวก็จะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันนะคะของแต่ละตัวนั้นๆนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะ

0: ของประเภทของสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายนะคะที่เรานำมาบันทึกนะคะในโน้ตดนตรีสากลนั่นเองต่อไปค่ะคุณครูจะเขียนนะคะตัวโน้ตให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายในการทำกิจกรรมเนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกเขียนในเรื่องของตัวโน้ตด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะสังเกตดูก่อนนะคะว่าวิธีการเขียนเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพร้อมๆกันนะคะว่าตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะดูตัวแรกเลยนะคะกุญแจซอนนะคะกุญแจซอนเราจะเริ่มเส้นที่2นะคะเส้นที่2เท่านั้น2คือนับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเด็กๆดูนะคะกุญแจซอนเด็กๆสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกเขียนนะคะกุญแจซอนนะคะเริ่มนะคะหัวตรงเส้นที่2ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนะคะได้ไหมคะพอได้ไหมคะอีกครั้งนะคะกุญแจซอนนะคะต่อไปตัวอะไรคะตัวขาวใช่ไหมคะตัวขาวเขียนยังไงคะตัวกลมก่อนตัวกลมก่อนตัวกลมก่อนเขียนวงกลมเฉยๆถูกต้องนะคะแบบนี้ตัวกลมต่อไปตัวขาวละคะเขียนตัวกลมแต่มีอะไรคะเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มขาเข้ามาใช่ไหมคะเขียนวงกลมก่อนแล้วก็มีขาขีดแบบนี้นะคะต่อไปตัวอะไรคะตัวขาวแล้วตัวอะไรคะตัวดำนะคะตัวดำก็จะเขียนเหมือนตัวขาวเลยแต่ว่าเป็นไงคะระบายทึบใช่ไหมคะระบายทึบนะคะแล้วก็มีขานะคะอันนี้คือตัว
1: ด
0: ำนั่นเองแล้วตัวขเบ็ดหนึ่งชั้นล่ะคะเขียนเหมือนตัวดำแต่เพิ่มอะไรมาตะขอใช่ไหมคะเพิ่มแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเราจะระบายทึบเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวขเบ็ด1ชั้นต่อไปขเบ็ด2ชั้นนะคะก็เพิ่มไปอีก1ตะขอนะคะแบบนี้นะคะได้ไหมคะอันนี้นะคะก็คือตัวโน้ตนะคะที่เราจะฝึกเขียนกันนะคะก็จะมีกุญแจซอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็กๆจะได้เขียนฝึกเขียนตัวอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูนะคะให้เด็กๆนะคะได้ดูวิธีการเขียนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแผนผังโน้ตดนตรีนะคะคืออะไรนะคะแผนผังก็คือเราจะบอกค่าของตัวโน้ตนั่นเองเด็กจำได้ไหมคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่บอกว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะใช่ไหมคะที่ครูกำหนดให้นะคะอันนี้เป็นแผนผังนะคะเพื่อแยกนะคะว่าแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ1เลยคือตัวกลมตัวกลมมีค่าเท่าไหร่คะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้กำหนดว่าให้ตัวกลมมีค่า4จังหวะเพราะฉะนั้นตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะ ถ้าถามว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบ

0: มีค่ามากที่สุดนะคะส่วนต่อไปนั่นก็คือตัวขาวตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่า4จังหวะตัวขาวจะมีค่า2จังหวะนั่นก็คือครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตัวขาวได้2ตัวเท่ากับตัวกลม1ตัวแบบนี้เข้าใจไหมคะต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเราจะลดหลั่นไปเรื่อยๆนะคะตัวขเบ็ด1ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวอะไรคะ
1: ต
0: ัวดำตัวขเบ็ด2ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขเบ็ด1ชั้นแบบนี้นะคะก็คือเราจะลดหลั่นครึ่งๆไปเรื่อยๆถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะเราจะเขียนตัวดำได้กี่ตัวเด็กลองดูนะคะเราจะเขียนตัวดำได้กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวถูกต้องตัวขเบ็ด1ชั้นได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะ
1: 8
0: ตัวตัวขเบ็ด2ชั้นได้กี่ตัวคะ16ตัวนั่นเองจะเท่ากับตัวกลมซึ่งมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะคะจำไม่ง่ายเลยก็คือตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะอยู่ที่ว่าในเพลงนั้นเขากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ8จังหวะสมมตินะคะตัวขาวมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 4
0: จังหวะถูกต้องตัวดำล่ะคะ
1: 2
0: จังหวะนะคะจำง่ายๆนั่นก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะตรงนี้เด็กๆ เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการร้องบันไดเสียงโน้ตนั่นเองนะคะการร้องบันไดเสียงตัวโน้ตคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการนำตัวโน้ตไปบันทึกในบรรทัด5เส้นแต่ละเส้นจะมีเสียงของตัวโน้ตอยู่นะคะโดยเราจะเริ่มจากเด็กๆดูตัวกลมที่มีขีดนั่นคือตัวโดไล่มาเรื่อยๆเลมีฟาซอนเด็กๆหยุดที่ตัวซอนก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเขียนกุญแจซอนใช่ไหมคะเส้นไหนคะเส้นที่2เห็นไหมคะการวางโน้ตตรงนี้นั่นก็คือตัวซอนนั่นเองซอนต่อไปอะไรอีกลาทีโดทีนี้เรามาฝึกไล่เสียงกันนะคะทุกคนนั่งตัวตรงเราจะฝึกไล่เสียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงนะคะโดต่ำขึ้นไปโดสูงพร้อมนะคะ
1: ครับ
0: 3 4โด

นะคะเพิ่มตัวโดไปนะคะทีนี้ไล่ขึ้นแล้วไล่ลงฝึกไล่ลงนั่นก็คือจากโดสูงลงมาโดต่ำพร้อมนะคะ3 4

พอได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่นะคะทีนี้เราจะไล่จากโดสูงโดต่ำโดต่ำก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวโดสูงในเด็กงงใช่ไหมคะเริ่มจากเสียงไหนก่อนนะคะเป็นโดต่ำก่อนนะคะโดต่ำขึ้นไปโดสูงและโดสูงลงมาโดต่ำนั่นเองนะคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงเสียงจะได้ออกมานะคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันเลย3 4โด

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะค่ะไปทางด้วยเด็กๆก็เป็นไงคะร้องเสียงบันไดเสียงของตัวโน้ตนะคะทีนี้เราอาจจะเพิ่มไปนะคะเป็นเสียงที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกนะคะในเรื่องของการออกเสียงร้องตัวโน้ตนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะกิจกรรมนะคะโน้ตดนตรีของครูวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำอะไรเอ่ยนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนตัวโน้ตนะคะฝึกเขียนตัวโน้ตนะคะโดยจะให้ฝึกเขียนตัวอะไรบ้างเด็กๆดูก่อนนะคะเขียนตัวอะไรบ้างคะ
1: ก
0: ุ
1: ญแจ
0: กุญแจซ้อนมีอะไรคะ
1: ต
0: ัวขาว
1: ต
0: ัวดำตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นนะคะโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ
1: 2
0: บรรทัดโดยการเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันนะคะปลายทางนะคะเราสามารถเขียนลงในกระดาษสมุดได้เลยนะคะแล้วก็ครูแต๊กนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราจะบันทึกแผนผังตัวโน้ตนะคะจำแผนผังตัวโน้ตได้ไหมคะที่มีตัวกลมตัวขาวตัวดำนะคะให้เด็กๆบันทึกลงไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีกิจกรรมให้ทำสองอย่างนั่นก็คือทำอะไรคะเขียนตัวโน้ตตัวอะไรบ้างทบทวนหนึ่งรอบ
1: ก
0: ุญแจซ้อนมีอะไรคะตัวขาว
1: ตั
0: วดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะบันทึกแผนผังตัวโน้ตลงไปนะคะลงในสมุดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ค่ะบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะอย่าลืมบันทึกแผนผังตัวโน้ตให้ครูแตกด้วยนะคะเด็กๆจะได้ทราบค่านะคะของตัวโน้ตนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเด็กๆของครูนะคะได้เรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีนะคะโดยเราจะฝึกนะคะเขียนเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองค่ะนะคะมีทั้งกุญแจซอนนะคะที่เด็กฝึกเขียนมีตัวขาวตัวดำนะคะตัวขบเอ็ด1ชั้นและตัวขบเอ็ด2ชั้นนะคะและในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะนะคะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางดินสอลงนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะปลายทางด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลนะคะเรื่องของกิจกรรมวันนี้ที่ครูแตกได้ให้เด็กๆทำนะคะและ วันนี้นะคะครูแตกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นกระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางคะและเด็กๆต้นทางคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะคะสำเนียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราใช่ไหมคะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะมีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีการใช้คำ

ใช้ภาษาหรือใช้สำเนียงได้ไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปศึกษาพร้อมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันนะคะ

0: แล้วก็กินทั้งผลด้วยเป็นไม้ชั้นสองถัดลงมาไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินปลูกมันพร้อมกันเลยนี่แหละครับหรือไม่ก็ได้อะไรมาก่อนก็ปลูกไปแล้วก็ได้อะไรตามมาก็ปลูกถ้าสามารถที่จะเลือกได้คือปลูกพร้อมกันหมดเลยทั้ง5ระดับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าการปลูกป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างแล้วก็เราปลูกเป็นพืช5ชั้นในพื้นที่ดินดานของมาบเอื้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเทคนิคการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเราเน้นในพื้นที่เขตร้อนชื้นเราเน้นให้ได้5ชั้นนะครับขั้นต้นเราปลูกไม้ชั้นสูงลงไปก่อนครับยางนาครับเชิญเลยครับต้นยางนานี่โอ้โหต่อเรือชั้น1ทำบ้านชั้น1ทำฝาทำโครงแข็งแรงมากเป็นไม้คุณภาพดีเท่ากับไม้สักนะครับเป็นไม้ห่วงห้ามชั้น1ตามด้วยไม้ชั้นกลางครับไม้ชั้นกลางมีมะม่วงก็ได้ขี้เหล็กโอ้โหขี้เหล็กนี่ดอกขี้เหล็กเอามาแกงอร่อยมากเลยครับแล้วขี้เหล็กเวลานอนไม่หลับนะครับอย่าไปซื้อแวนเลียมกินนะครับกินใบขี้เหล็กแทนแวนเลียมนะครับโอ้โหนี่ครับขี้เหล็กครับเป็นไม้ชั้นกลางครับทั้งดอกทั้งใบกินได้ครับอันนี้พออยู่อันนี้พอกินเอาไม้ชั้นเตี้ยเช่นผักหวานผักหวานนี่ปลูกได้เยอะๆเลยครับลงไปได้หลายต้นเลยครับแล้วก็มีไม้เตี้ยอีกอันนี้เป็นยาปวดหัวตัวร้อนแก้ไขอันนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจรครับหรือเป็นไม้ชั้นเตี้ยด้วยเป็นไม้ชั้นเลื้อยเลื่อยดินด้วยชะนังแดงหรือทั้งใต้เรียกเบลนี่เอามาทำเป็นของใช้เอาไปทำเป็นยาไล่แมลงได้หรือเลื้อยเลื่อยดินด้วยนะครับแล้วเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ด้วยนะครับเช่นล้างจืดชะพลูอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมหัวใต้ดินยิ่งแรงขนาดไหนนะครับเราไม่กลัวเรามีมันครับเรามีมันหลายชนิดเลยครับนี้เป็นมันเทศครับนี่มันเทศอันนี้เป็นมันอะไรมันหอมถ้าจะปลูกมันหอมแนะนำให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันหอมไม่ยากครับแวะแล้วก็วางแล้วก็เอาบางห่มเท่านั้นเองวางไว้กับดินเลยแค่นั้นเองแล้วก็เอาใบไม้เอาฟางอ่ะห่มเข้าไปเมื่อปลูกครบทั้ง5ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมเอาดอกไม้เมล็ดดอกไม้ที่จะชักชวนแมลงมาอยู่กับเราต้นอ่อนๆแมลงมันจะกัดกินนะครับถ้ามีบอกดอกไม้มาขึ้นคลุมไม่หมดเนี่ยครับจะมีตัวห้ำตัวเบียนมาอยู่ด้วยกันเต็มแบบหนอนจะไม่มาอยู่เลยครับดอกไม้นี่โรยง่ายๆเนี่ยครับดอกดาวกระจายง่ายนิดเดียวถ้าดินท่านเป็นดานอย่าลืมนะครับหรือดินของท่านพังทลายง่ายก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบไปด้วยครับเพื่อจะให้ทนแรงหญ้าแฝกลากจะยั่งลงไปลึกแล้วก็เก็บน้ำไว้ใต้ดินได้เป็นอย่างดีแล้วพอมันโตเราตัดใบห่มดินไม่ต้องไปขนฟางมาจากที่อื่นทีนี้ขั้นต่อไปก็เอาฟางห่มอย่าลืมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินดานแห้งแล้งนะครับเราต้องปลูกแฝกเอาฟางห่มสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับพื้นฐานของการบำรุงดินถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามการบำรุงดินพื้นฐานเลยคือ1ห่มนะครับ2แห้งชามน้ำชามอย่าลืมนะแห้งชามแล้วตามด้วยน้ำ1ชามเอาปุ๋ยน้ำผสม1ต่อ100คนนะครับอีกอย่างนึงนะครับไม้สามอย่างเนี่ยไม้กินที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับโบราณเวลาจะออกเรือนใหม่ต้องมีมะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับอย่าลืมปลูกไว้ด้วยนะครับมะพร้าวกล้วยอ้อยครับถ้าเราปลูกไม้สามอย่างจะเกิดประโยชน์ถึง4อย่างนะครับถ้าเราปลูกวันนี้นะครับเราจะมีอยู่มีกินมีใช้และก็เมื่อเติบโตมันก็จะให้ความร่มเย็นกับเราให้สภาพแวดล้อมให้อากาศที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วมักจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนแต่ว่าการดูแลรักษาสุขภาพตนเองระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนจึงมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือ

การอาบน้ำและแช่น้ำสมุนไพรสดนะครับวิธีการนี้นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณแม่นั้นกลับมาสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

0: ำหรับคนที่มีอ่างแช่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถจะแช่ที่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่มีนะคะเราก็จะพาไปดูวิธีการแช่สมุนไพรแบบพื้นบ้านกันค่ะ
1: เราจะมาสาธิตในส่วนของขั้นตอนนะคะการทำยาเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มของหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลในการเรื่องของผิวพรรณนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวสวยนะคะมีผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งเราต้องมาดูวิธีการทำนะคะซึ่งวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของสมุนไพรยาแช่นะคะโดยการใช้น้ำร่วมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปช่วยด้วยก่อนอื่นนะคะขอแนะนำในส่วนของสมุนไพรที่เรามีการนำเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากสมุนไพรตัวแรกนะคะนั่นก็คือใบหนานะคะสำหรับใบหนานี้ก็หาได้ทั่วไปนะคะโดยเราอาจจะใช้ยอดหรือว่าใช้ใบก็ได้นะคะซึ่งใบหนาจะมีสรรพคุณในเรื่องของกลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของกระดูกไก่นะคะซึ่งกระดูกไก่เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในเรื่องของทั้งกระดูกไก่ขาวแล้วก็กระดูกไก่ดำนะคะตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าสปานโกนนะคะหรือว่าภาษากลางจะเรียกว่าพวงไข่มุกอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะคะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใบเปล้าใหญ่เราก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะจะขึ้นตามข้างถนนต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นกันค่ะก็จะเป็นใบมะขามซึ่งใบมะขามนี้นะคะเราจะเน้นในส่วนของมะขามเปรี้ยวโดยเราจะเน้นในส่วนของใบที่แก่แล้วนะคะซึ่งมะขามเนี่ยตัวสรรพคุณหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมะขามจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างหรือว่าทำความสะอาดผิวหนังของเราได้เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของใบแก่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีผลแล้วก็ใช้ผลก็ได้โดยการที่ใช้ในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เนื้ออันนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาเราสูดกลิ่นของมะกรูดเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกโล่งนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะไพรนะคะไพรหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่าปูเลยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อขมิ้นชันเราก็จะใช้หัวแก่เช่นเดียวกันกับหัวไพรนั่นเองมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบรรเทาอาการปวดผื่นคันนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะเกลือเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยนะคะเกลือก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไปปรุงเป็นยาอย่างเช่นยาอาบหรือว่ายาแช่ที่เราเตรียมในวันนี้เนี่ยเกลือก็จะเป็นตัวพาเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปสู่ผิวหนังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราจะเอามาเข้าตำรับเป็นตำรับยาแช่นั่นเองค่ะ
0: ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะหั่นสมุนไพรจำพวกใบก่อนนะคะก็คือจะหยิบมาประมาณ1 กำมือแล้วก็เอามาแปรรูปโดยการซอยให้หั่นเป็นหยาบๆนะคะ

ญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเกลือนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการซึมซาบไปตามผิวหนังนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะหลังจากเราเตรียมเครื่องยาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเครื่องยาที่เราเตรียมเนี่ยไปต้มเดือดนะคะก็ประมาณ 15-20 นาทีค่ะ

สำหรับวิธีการต้มยานะคะเราไม่จำเป็นต้องคนนะคะคือใช้ทัพพีนะคะกดตัวยาลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเพื่อให้ตัวยาเนี่ยซึมซาบเข้าไปในน้ำนะคะก่อนนำมาไปผสมกับน้ำแช่อาบค่ะค่ะอันนี้ก็คือโอ่งนะคะที่เราใช้สำหรับในการแช่นะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีอ่างสำหรับแช่นะคะเราก็สามารถนำอ่างมาใช้ได้แต่ว่าในของชุมชนทางภาคเหนือเรานะคะจะนิยมนำโอ่งมาใช้มากกว่านะคะค่ะสำหรับสัดส่วนของน้ำนะคะที่ใช้ในการแช่นะคะก็คือน้ำสมุนไพร1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เราจะเอามาผสมอีก1ส่วนนะคะสำหรับในการผสมนะคะเราก็จะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อของสมุนไพรลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ยามีฤทธิ์ที่แรงแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับการแช่สมุนไพรนะคะเราสามารถทำได้กับหญิงที่ผ่าตัดท้องคลอดหรือว่าหญิงที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์สำหรับการแช่น้ำสมุนไพรนะคะก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่หญิงหลังคลอดมาได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงที่ป่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำต้มสมุนไพรนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิม

0: คุณผู้ชมครับเรื่องของการพึ่งตนเองนั้นก็คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับครัวเรือนในครอบครัวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับสถาบันในระดับองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในช่วงพึ่งตนเองได้งานนิดเดียวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงการพึ่งพาตนเองได้ในระดับโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทั้งในด้านของวิชาการและก็ในเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬารักบี้ซึ่งจะต้องใช้พื้นสนามทั้งกว้างแล้วก็ทั้งใหญ่ทีเดียวนะครับในปีหนึ่งนั้นโรงเรียนวชิราวุธนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามหญ้ามากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นครับโดยความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนในการที่จะหาทางดูแลรักษาสนามหญ้าของตนเองที่เป็นผืนใหญ่ๆนี่นะครับด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีโรงเรียนไหนสามารถที่จะนำแบบอย่างนี้ไปใช้ได้บ้างติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองง่ายนิดเดียวนะครับ
1: ครับวชิราวุธเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับนักเรียนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนถึง210วันต่อปี

ละวันนักเรียนจะเล่นกีฬาทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะชำรุดเน่าเสียอยู่เป็นประจำทุกปีจะต้องเสียใช้ต้องเสียค่าบำรุงเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เคยมีความคิดว่าจะจ้างบริษัทจากข้างนอกมาทำคอลลิ่งแบบสนามกอล์ฟเพื่อดูแลหญ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับตกประมาณตารางเมตรละ 4-5,000 บาททางศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงวชิราวุธก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราศึกษาเรื่องอธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้นะครับมาหมักเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ใช้สำหรับบำรุงสนามหญ้าบำรุงต้นไม้ซึ่งเราสามารถทดลองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้นะครับจากแรกเลยก็คือเราหมักเศษอาหารรวมนะครับก็เอามาเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นสำหรับรดต้นไม้ผลที่ได้จากการทำจุลินน้ำจุลินทรีย์เราสามารถช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนไปได้จำนวนมหาศาลนะครับ

ต่อไปก็จะสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับง่ายนิดเดียวครับท่องไว้3 1 1 10เตรียมเศษอาหารตอนนี้ชั่งไว้ที่21 21ก็คือ3ส่วนแล้วก็หัวเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับหัวเชื้อนี่ก็คือ1ส่วนก็คือ1ส่วนของ21ก็คือ7แล้วก็น้ำตาลโมลาร์ดนะครับกากน้ำตาลก็7เหมือนกันคือ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำ10ส่วนของ21 10ส่วนก็คือ70กิโลครับต่อไปก็จะเป็นการกวนน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มีอยู่7ลิตรเอามากวนกับน้ำ70ลิตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรากวนน้ำตาลไม่เข้ากับน้ำนะครับเกิดน้ำตาลเกาะเป็นก้อนเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปก็จะลงไปกินแต่น้ำตาลไม่ขึ้นมากินเศษอาหารก็จะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญต้องดูนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้7กิโล7ลิตรเวลาใส่จุลินทรีย์นะครับเราจะเทโรยรอบๆไม่กวนนะครับใส่เศษอาหารเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะมากินเศษอาหารตรงนี้แล้วจะคายเป็นโอโซนออกมานะครับจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดผนึกเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเสร็จครับเห็นว่าจุลินทรีย์เราไม่ต้องการแสงไม่ต้องอากาศอากาศนะครับก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยกินอาหารจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อหมดแล้วเขาจะคายเอนไซม์กับโอโซนออกมานะครับแล้วเอนไซม์ที่เขาคายออกมาอยู่ในจุลินในน้ำเนี่ยเราก็ไปใช้เรียกว่าน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพครับ

ที่สาธิตไปทั้งหมดก็คือกรรมวิธีง่ายๆในการผลิตจุลินทรีย์น้ำสำหรับไปลดต้นไม้ลดสนามหญ้าของวชิราวุธนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งบริษัทที่มารับข้าวหมูไปนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่างๆไม่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งต่างๆเราก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี49แล้วขั้นตอนผลิตง่ายๆแค่นี้เองจากของเหลือใช้ของเรามาใช้กรรมวิธีอธรรมปราบอธรรมจากของไม่ดีกลายเป็นของดีมาใช้ในโรงเรียนวชิราวุธครับ

ผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลุกขึ้นมาคิดลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับการประหยัดงบประมาณในการดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่มากมายอะไรในแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตลอดทั้งปีนี่

จะดูนะครับว่าเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: ขันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: ในแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนเนี่ยนะคะคือเจ้าพระยาวิเชียรเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบจึงไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเย็นถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานรองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระนู้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: เมื่อก่อนไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ที่ให้ไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตอนก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ปราจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
1: หลายคน

0: คุณคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
1: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยเลยด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตุมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
0: ทุกวันนี้มาตุมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตุมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
2: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านฮะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอ่ะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้านะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งท่างานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกภาษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
0: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงที่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
3: บริเวณนี้นะฮะชุมชนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
4: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
3: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะฮะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะ

0: ล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองม้าล่อทองม้าล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่างนี
0: ้
1: ตีขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
0: ที่เรียกลงหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหิน
1: ครับ
0: โบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
1: กว่านี้อ่ะ
0: เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
0: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
0: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี
1: ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
0: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
1: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุมเชื่อมมีบ้านบุที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีตและเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
2: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิม แต่เป็นคลองส่วนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่านเรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
3: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลย
4: คิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประสุน
1: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
3: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก
2: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มีสามด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าร
2: ัชกาลไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมี3ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนงบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณการแทบจะทุกเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมบาลีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อส ฝั่งทน

0: ที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซัมเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
2: เราวางกันขโมยขโมยไม่ชอบปิดบ้าน
1: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
2: ถ้าเราไม่กันมันเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ่ะ
3: ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
2: วันนั้นป้าก่อนที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาต้นไม้ป้านี่ออกหมดเลยมันก็มางัดบ้านนี
1: ้
2: ตอน5 ทุ่ม
1: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
4: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคยักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆเป็นสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
0: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งคนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งธนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม

0: ในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

จังหวัดยะโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยะโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมาไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือก

เปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายัง

0: ชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะมันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำมีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตูมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้ง

สามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s

vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว

Field crops. F I E L D C R O P S. Field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของพุทธจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อย

0: เราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
1: อาจารย์พจนาวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คลึกคลื้นอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจะทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทําเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

เชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีนัยยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คน

0: ุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยในไนยคติตามในไนยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัสสะกวันภูเขาทั้ง7ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
0: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได
2: ้ที่แบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตตพันธ์7อันมีลวดลายพันพฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นพระหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองของล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมันมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็เลยมาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะเพราะรูปแบบของสัตตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกัน แต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจการดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
3: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตพันธ์ล้านนา
4: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตพันธ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
3: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2555

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความหนาอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plantPropagation PLANT PROPAGATION Plant Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed Propagation SEED PROPAGATIONseed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จาก

กิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียน

อะไรเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

รื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้น

ก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จับศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วง

0: เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

0: ในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: ฮาชูฮาชูฮาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้เก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยเพื่อเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษามั้ยลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
9: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
9: ได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: รักวัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
1: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
0: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิธีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นนะครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้นี่ไปโรงพยาบาลไปใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าเกิดหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมหนึ่งพันบาทครับ
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแตงมีอายลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ยาโจกครับแต่สำหรับผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว
1: นี่ของใหญ่มาก

0: ก็เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ยายบอกปลูกเองทําเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ปอดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย้ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆมันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนะมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละย้ายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจนเหลือ30 บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกุ้งเขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแบบนี้มะม่วงอ้าวคอยคั่วแบบมะม่วงทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดสัง

0: ครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
1: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแต่ว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักป

0: ฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่1จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว2จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5จงอย่าฆ่ามนุษย์6จงอย่าลักขโมย7จงอย่าผิดประเวณี8จงอย่าพูดความเท็จ9จงอย่าคิดมิชอบและ10จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เทสก้าครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: าวนี่เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีมั้ยครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆชิสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกุดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกุดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพะโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกุดีให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกุดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้า

0: มาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
1: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกุฎีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรต่ออะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
0: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกุฎีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
1: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอาโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอาโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันนาตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปโบสถ์เรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับสินเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในเนี้ยในกุฎีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อไอเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอ่ะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุ๊กนี่ภาษาอะไรคร
1: ับอาจารย์ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็ออฟทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกออฟปุ๊กใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุ๊กนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุ๊กคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำออฟปุ๊กนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์รู้
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกว่าสิบจาเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตี我顶波一次又看到麦地是哩，我扶梯梯嘞，啊看见又扶梯打完扶了货，结果少去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯嘞，我过时时看扶了个那搞个去过个地拉哩，哦是就为为个块，从我住个地拉哩，我过时坐梯嘞，看了我个那有，哦是为啥个那老破哩。我怕就没烧呀，地大的皮呢？你看我个小个个，我附近的街的街的屋里，的街的街是鱼了嘞，刚好正好是哦，个嘞，背后个鱼了嘞，一家家的的。结果那阿婆在卡的路里卡背，拉不过，阿婆拿皮里个那阿是要多个麦皮麦皮麦拉多呀，再加个加麦个麦绿色多呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤，还得老鱼来回来。

0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
1: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
3: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุณวิจิบิวคือละลายไหมแนวบ่าววิจิบิคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิจิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเครื่องคนในวิจิคุยชมมจิทับปอติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุย

0: ให้แม่กว่าจะตุ๊ตาเลยหนูอีกไก่ช่างเอาลงหัวก็เลยอีซะอีซะชีวิตจะติดตาอีกไก่ช่างหัวแล้วก็จนได้เวลาฟุตทีเดียวชีวิตอีกไก่ก็เวชีวิตก็คือวิติการเรียนติการเรียนชีวิตกูก็แปลกกว่าตุ๊ตาแล้วก็การเนี่ยติชออบุกอนาอยู่วิ
1: ชมพู่ขอฝากคือพี่แอร์ให้กับสระคือเ
2: องในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: อย่าชอบเลยหิเตเตชิคุนดาโกเน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อก็ฟูพ่อวิรัชได้อย่ามาบุตรวิฟูลสุลุลาวิก็ฮาเพวิลีเน่ใจวิมาติวใจโตวิชิก็มาลีก็ยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลติลาวิลี
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลี้ยงเก็บเปลวทุ่มมา
4: แล้วข้าเราจะว่า
3: ฮะ
4: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินไอ้พ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชี่ยหมูเราเวอยู่
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเคยวิชิวิโอกาเคยวิชิวิโอเคยจริงทอมจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยวิชิวิโออโบชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอเวทีวอโอเลี้ยวข้าชีวิตเตะก็อโอฟูชิวิโอเตะว่าชาตีเลเตะก็เปกาตุวิเปตุปีวิชิวิโอโอ้บูชิโลเวกเวเนี่ยเราอยากพอบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดียดเดียอีกักเลยกักคืออีกักคืออีกอยู่จะมาปุ่นโดมาปุ่นวิ่งมาปุ่นกามาปุ่นไอ้ตีเลยตีจุดปุ่นตีป้าตีเลยโอ้ยเอาดูโอ้หอยห้าแต่ปีเจ็ดไอ้ตีเลยชีวิตทักเนี่ยโอ้หอยห้ากับตีจุดปุ่นตีป้าตีขอดตีโป้ไปชีวิตกับขอดตีชีวิตมือควายอาชาติเชื่อคุณอดีบามานาวิชิวิโอเนี่ยเราหนีเหี้ยเขยาตีลาวิคุณ
7: ยันยิ่งโมเตชิเตเวก็คุณก้าชิยาอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอาหนา
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติใครอยู่นะติติขติติกันแล้วก็ยี่จีขติติใครอยู่อ่ะขอดาแล้วหมูเตี้ยแหละงาเกี่ยวกับล้อกูมุชุกี้กับใครอยู่อ่ะเนี่ยกะเนี่ยเกี่ยวชุล้อละกูเลยชุกี้กับใครเนี่ยกะอุชุกี้กับขติกับล้อพี่ใครนะพี่ล้อแล้วขจับไปอยู่
2: เนี่ยบุษิต
1: าเนี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่เขาจะน่าหนาปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปวดนะเขาที่นุ่มมาใจอยู่คนนุ่มมากันเอาบุษิตเจ้าบ่นุ่มมาใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอกเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองรักตัวเองเนี่ยลูกชิ้นกันนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเจ้าก็ชูนักกันละกูบุษย์ฟุจักกูฟูอาเมจักกูชิกาจักกูชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่นะ เราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อมาสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า

0: ปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่งอย่างก็ติ่งยูวิลิติ่งยูวิวิอเรียกมีแขกขอบุยวิลิเรียกมีแขกขอชีวิออสุธาชมุกตะข้อติลาก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกกันแหละเรียกมีแขกแล้วก็จ่าเรากุลิขอชีวิอโอเคติจูวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกันของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิริเสียห้าตีห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิโอขอเชียวเสียนจูวิริเสียนวิโอคือวิโออย่าปฏิห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปฏิตีห้าชอบตีห้าก็ปุ๋ยวิเสียนวิโอกระแทกก็อ่อนตึงอย่าก็ขอยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อเมียกาอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหรือกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่นติ้งอยู่เลยบอจะต้องกีวิกามาไกลแค่ฝุ่นฝุ่นดิแค่ข้าขอเจกูดาแม่อย่าหยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นนู้นคนเลยแค่ก็ชมอจบกูติปาเนี่ยสกิทาวิการาจีอาวิแตกก็ยังจะขอสื่นนู้นท่าฟื้นปีวิริโอ้ยเออชมอชมูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็เกิดจากเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าของวิการาวิแตกเนี่ยสื่นคลิกอ่ะคือก็ฟื้นปีก็สื่นติ้งเนา
0: ะเราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานกู้ชีพอยากให้ท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้าวเจ้านะยาฝุ่นฝุ่นชินดูโอ้ยในผู้ว่าสารนับชีวิตโอ้ยเขาก็จะอะไรเขาก็ติดชีวิตไปติวเนี่ยเปตู้เนี่ยอยากเอาตาเชื่อเราจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนโอ้เนี่ยก้องกัดจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตัดจบีว่าบีจบีหลังชาฟูจาก็ฟูจาก็ฟูอาบีหลังมิสิจาก็ชื่ออาบีก็เนี่ยเวอร์บีเวอร์ซื้อทุเรฮาบีฮาสุทุเรขอสุฮาสาลัวบีจำเป็นต้องมีอันนั้นก็ชิบุชิเสียหายอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าตีเสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ์ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1-2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็

0: ก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มันมีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไ
2: หมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: คว
1: นด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ

กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: นุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆเหรอ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: แ
0: ต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567

0: วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวาย

พระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญหนึ่งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธิรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570
ทางนี้การดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27 กรกฎาคม 2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารบรรดาจบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27 กรกฎาคม 2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั้งนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100 ปี24 พฤศจิกายน 2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพ

ฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Rooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดง

กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษดารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤฒากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: อ๋อมาพอดีเลยบูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: แต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยนี่แหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: ว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอโยธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นกับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่าค่ะ

0: คะตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้ไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะท่าละ150บาทค่ะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายสงวนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายสงวนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รัฐพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไงคะ
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ

0: จะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของสองพระองค์
1: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค
0: ์อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
1: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
0: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
1: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
0: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
1: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่รับพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่รับแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
0: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
1: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
0: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
0: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
1: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประยับมากเลยพี่ไลฟ์ไปดูกัน
0: ไปค่ะ
1: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่รัฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลากนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลากพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลากพระองค์และฉลากพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี้คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงอะคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูอะค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ภาพ
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ใน

0: ประเทศไทยหรือว่า
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ผู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จัดแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรี
0: แล้วก็ชุดไทยจักรี
1: จิรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่มิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
1: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
1: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ทางด้านโน้นเฉย
0: ตรงนู้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมาก

0: ลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาว่าตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมมัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมมัดหมี
0: ่
1: จึงทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยปะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างเช่น
1: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
0: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
1: ใช
0: ่ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
1: เชิญ

0: นี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รับ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รับเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคีลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคีเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขีดมาถวาย
0: หมอนขีดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขีดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสำหรับพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี้ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสำหรับพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2511ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
0: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าผู้หมวดเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี้

0: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
1: ก็คือ
0: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทยเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
1: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้อง
0: ถ้าหมดนิทรรศการนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรขอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ. 2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: าว
0: เ
1: กือบปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทล

0: งานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ากับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายเราก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกไล่มาคืออ
1: ย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ไทยอมริน
0: ชุดไทยอมรินก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจัก
1: ร
0: ีนะฮะชุดไทยอมรินนะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสใสมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วห่มที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย์
0: ก็เป็นกิโลเป็นกิโล

0: ฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่ามิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากร
0: ู
1: ้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์ okay.
1: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ๋อเราสึกยืดเยื้อท่านว
1: ่
0: าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3 วัน3คืน
1: okay.
0: เพราะว่าเขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ 2325 เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเนาะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้เลย
1: พอดีเลยใช่ไหม
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปว
1: ั
0: ดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนินหนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่สองเสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็

0: มทรงห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอารยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยมันมาในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
1: แจ็คเก็ตทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชาย
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอคะ
0: ผ้าลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้สองแบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดนี
0: ้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะฮะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกลมการทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย
0: ์เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดา

0: ้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
1: คือเหมือนยกตนเสมอท
0: ่
1: าน
0: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองลงมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
1: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
1: ทนายคือ
0: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
1: ะ
0: เหมือนกับยูนิฟอร์มเกิดสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
1: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
0: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
1: วเอสซ้อนกัน
0: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
1: อีกนิดนึงจะเป็นแวร์ละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
1: แบบ
0: อย่าง
1: นี
0: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
1: หน้าขด
0: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวลันลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
1: ตารางนี่เป็น
0: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินที่พุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
1: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
0: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
1: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่าน
0: ั้นเลยเห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
1: ้
0: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
1: อ๋อหนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
0: สมัยนั้นก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
1: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
0: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
1: แต่
0: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
1: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ใช
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
0: โอ้ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
1: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
0: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
1: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้า

0: แบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นในผ
1: ู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี่ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายโงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่มี8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้ร
1: ู้ว่า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการคลายสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเซิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงวนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ

0: เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
0: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
0: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60 บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

กระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือด

ยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้ไผ่กวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกใจใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังค์แช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำไตตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงคราม

ได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองซอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกขานขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีการใช้มีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อ ท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
2: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
3: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้วิวัฒน์พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมากำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นส

านที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องรอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งอยู่ริมน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะคงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ

0: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีตสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
1: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมมนด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
2: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางมดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่จะเยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
3: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลอง

0: ทดลองปลูกเป็นนั้นว่าเพิ่มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนมีรวยกันเยอะ
1: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่คืบคลานเข้ามา 2. เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ผลผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มีเกษตรกรก็ต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเกษตรกรเคลื่อนย้ายไปอยู่หนึ่งพื้นที่ก็ถูกทิ้งเป็นรกร้างว่างเปล่าส่วนหนึ่งก็จะแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรร

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่รากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยุรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

ูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระ

0: ราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
2: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
3: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแต่ว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
4: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่ เปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีเนี่ยเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
3: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จัดระบบการปกครองใหม่นะเมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอ1ของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร 1. ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต 2. เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
5: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าปทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากปทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บัวราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปุโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดัง

าทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่า

0: แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์ปศุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนองค์ท่านทางมหาลัยธุรกิจราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพิธภัณฑ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดอันต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะอย่างว่าดอกก็จะออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่จะเขียวมันบัวจะมีสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์นะครับที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมกว่าที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะครับก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะฮะใบก็ใบอ่อนก็จะเป็นสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยนะครับแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบนะเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขันมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
1: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วทั่วไปว่าถ้าอยากรู้ลึกบัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญแต่ขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของ

0: อนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
1: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
2: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันนึงก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
3: สมัยนี้บางเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านไร่คนจนคนรวยมาคงที่เอาก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงมาบุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
4: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยความเจริญอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพล่านหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: คำแนะน ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn

0: ู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากาศวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah Al-Jalaliya Narajiwan
4: มัธยมศึกษา
0: ภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: ได้แก
1: ่สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนในราชประถมค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงานโอเพ่นเฮาส์ของโรงเรียนในราชประถมค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขา

0: วนตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 กิโล

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันแล้วก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: และนี่ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็บูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นสนุนยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีศาสนคติแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแท้ในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่โรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณครูมี
2: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
1: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
1: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนาซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนาต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
1: ทำพร้อมๆกันนะคะ
2: นับค่ะ1 2 3

0: ว่าลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
1: จะกำลังหน้าจะเป็นอะไรคะคุณมี
0: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับฟุ้งในรายการ That's Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรม

เด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามคติความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีนัยยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยในยคติตามนัยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัสสกวัน ภูเขาทั้ง7ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
0: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได้
2: มีแบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตพันธ์7อันมีลวดลายพันธุ์

0: เราเห็นพระหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราที่เข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วงไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะท่านรูปแบบของสัตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานงพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางเจกันดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตพันธ์ล้านนา
2: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนําไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทําอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้มันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรแล้วปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตพันธ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
1: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2500

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีการชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed w

D V แปลว่าวัชพืช pest P E S T pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ครื่องรักเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวล้านนาผ่านภูมิปัญญาและฝีมือช่างยางรักหรือรักน้ำเกลี้ยงเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสร้างสรรค์งานแต่ละประเภทด้วยการตกแต่งในรูปลักษณ์และองค์ประกอบของงานแต่ละชนิดได้แก่งานปิดทองทึบงานปิดทองล่องชาติงานปิดทองล่องกระจกงานปิดทองลายฉลุงานปิดทองลายรถน้ำงานปิดทองเขียนสีลายกำมะลองานเครื่องเขินงานประดับกระจกและงานประดับมุกแกมเบื้อผลงานช่างดังกล่าวเป็นกรรมวิธีจากช่างรักที่มีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตบรรจงภายใต้ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันแฝงไว้ด้วยแนวคิดและบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมานานจนทำให้เครื่องรักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมปี2555

0: ในการทำเครื่องเขินต้องนำไม้ไผ่มาสานขึ้นเป็นรูปเสียก่อนโดยมีหุ่นมาแบบหรืออาจไม่ต้องใช้หุ่นก็ได้แต่ใช้การขดขึ้นเป็นรูปต่อจากนั้นจะใช้รักซึ่งเป็นยางไม้จากต้นรักผสมกับฐานของข้าวเปลือกหรือหญ้าคาที่ทำให้เกิดสีดำทาให้เรียบเพื่อปิดรอยสานให้มิดชิดขัดผิวให้เรียบแล้วเขียนลวดลายประดับด้วยสีน้ำมันหรือใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานขูดหรือขีดเป็นเส้นลึกลงบนผิวใช้สีฝุ่นผสมน้ำมันทาทับตามรอยอีกทีหนึ่งสีจะเข้าไปอุดในเส้นต่อจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสีที่ผิวออกพื้นรักที่เป็นสีดำจะขับเส้นลายให้เห็นเป็นลวดลายงดงามครูพัชราสิริจันทร์ชื่นประธานกลุ่มวิชัยกุลเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่อธิบายถึงความสำคัญของเครื่องเขินไว้ว่าเป็นงานอัตลักษณ์โบราณที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวส่วนใหญ่เป็นงานสำหรับความเป็นสิริมงคลและสามารถดัดแปลงนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
1: งานเครื่องเขินถือว่าเป็นงานวัฒนธรรมที่มีแต่โบราณนะคะเป็นงานที่ใช้ตามวัดตามวังนะคะเป็นงานโบราณที่เราคิดถึงว่าเครื่องเขินยังไงเราดูตามวัดก็ได้ที่ประตูวัดบ้างพระพุทธรูปบ้างณปัจจุบันตอนนี้ที่วัดเจดีย์หลวงกำลังมีการบูรณะองค์พระสมปรารถนานะคะก็ได้ยางรักจากวิชัยกุลเราไปเป็นพื้นในการติดทองนะคะที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ช่วงนี้บางทีดูไลฟ์สดก็จะมีนะคะแล้วก็งานเครื่องเขินเป็นงานมงคลที่คนที่นิยมมานำมาใช้จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมีโชคลาภมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นงานโบราณที่มีอัตลักษณ์เฉพาะนะคะเนื่องจากเครื่องเขินเป็นงานที่งานมงคลใช้ตามวัดตามวังคือความนิยมก็ของรุ่นโบราณก็จะมีพวกพานดอกไม้พวกชุดขันน้ำพานรองพานและตะลุ่มซึ่งใช้ตามวัดงานมงคลสำคัญนะคะณปัจจุบันเรามีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นงานไลฟ์สไตล์เช่นเคสโทรศัพท์ตุ้มหูเข็มกลัดแล้วก็พวงกุญแจบ้างที่สำคัญตอนนี้มีลูกสาวมาเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าทรงคาสสมัยใหม่นะคะซึ่งใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและถูกดัดแปลงนำมาขายเป็นสินค้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแต่ภาควิชาการมองว่าเครื่องรักเครื่องเขินยังต้องได้รับการอนุรักษ์กระบวนการทำแบบวิธีดั้งเดิมไปด้วยอาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าปัจจุบันการทำเครื่องเขินส่วนใหญ่มักใช้สีที่มีอยู่ทั่วไปทำให้ความคงทนไม่นานเท่าอย่างรักและคุณค่าก็ไม่มากเท่าเดิมโดยยุคนี้อาจจะต้องนำสื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้งานเครื่องรักเครื่องเขินได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าไม่ให้สูญหายไป
2: คือเราควรจะใช้สื่อสมัยใหม่นะให้สอนคนให้รู้จักความวิจิตรนะของงานเครื่องรักเครื่องเขินอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้สำคัญนะแล้วก็ที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมสื่ออย่างรวดเร็วต่างๆนานานี่เราควรจะใช้สื่อพวกนี้ในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะบางทีความรู้นี่ถ้าเป็นความรู้แบบตรงๆไปตรงมามันก็น่าเบื่ออาจจะเอียงหน่อยนึงนะเช่นใช้สถานการณ์ทางสังคมความหลงไหลต่างๆในสังคมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวที่ว่าดันความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องรักเครื่องเขินเนี่ยให้แก่สังคมรุ่นใหม่แต่จะให้เข้าไปใช้จริงๆนี่ผมว่าคงลำบากในญี่ปุ่นเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับเครื่องรักเครื่องเขินมากทีเดียวนะแล้วก็ยังแม้ทั้งเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วก็ยังใช้ของพวกนี้อยู่และยังให้คุณค่าของพวกนี้อย่างสูงมากทีเดียวซึ่งอันนี้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าในช่วง100ปีให้หลังนี่เราทิ้งเครื่องรักเครื่องเขินไปเกือบจะหมดแล้วนะแล้วก็เมื่อก่อนนี่เราอย่างเชียงใหม่เนี่ย ขนมบัวลอยเนี่ยเป็นเครื่องรักเครื่องเขินหมดเลยเป็นแหล่งผลิตนะทุกคนสั่งจากที่ไปนะแต่ต้นหลังนี่มันค่อยหายไปหายไปตอนนี้พูดจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่เหลือแค่3เจ้าที่ยังทําอยู่นะมันก็อยากจะให้ใช้สื่อแล้วก็เรื่องอะไรนะความตื่นเต้นทางสังคมใช่เนี่ยเอาดารามาประกอบในการเผยแพร่ด้วยนะบางทีอาจจะเป็นบทเล็กๆอยู่ในละครในการแสดงอะไรแล้วแต่ที่ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับพวกต้นยางรักเช่นว่านางเอกอาจจะเจอต้นรักแล้วคันอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้พระเอกได้มาแก้ปัญหาเรื่องความคันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการที่ว่าทำให้คนรู้จักเรื่องของยางรักแล้วก็ว่าทำเครื่องรักเครื่องเขินต่างๆที่มีมายาวนานมากแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เราลืมมันไปมันเป็นวัสดุที่มหัศจรรย์มากอันนึงคือมันใช้เวลานานในการแห้งเพราะฉะนั้นความเนียนของการแห้งเนี่ยทำให้ผิวมันเนี่ยสวยและสัมผัสด้วยสัมผัสยางรักในการสัมผัสไม้สักๆเนี่ยยางรักมันจะดูเป็นสัมผัสแบบผู้ดีอ่ะเพราะก็เรื่องอันนี้พวกนี้ก็เป็นเซนส์ของเขาเรียกว่าเอสเธติกเนี่ยก็สำคัญมากเกี่ยวกับของพวกนี้มีคุณค่าทางคืออีกระดับนึงอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนกับสีกระป๋องทั่วไปเนี่ยนะ
0: ภาคส่วนที่มีความสำคัญในการให้งานเครื่องรักเครื่องเขินยังมีคุณค่าตามภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ได้คือวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งคุณพิชิตชัยเกลอดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนเฝ้าระวังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่เน้นย้ำว่ายังคงสนับสนุนการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้มีความยั่งยืนพร้อมกับการทำงานแบบเครือข่ายกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น
3: ครับในส่วนของจังหวัดเองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็มีบทบาทที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาจัดแสดงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเองได้เห็นนะครับว่าความสำคัญนะครับระบบการผลิตขั้นตอนการผลิตต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะครับเพื่อที่จะไปถึงประเด็นเรื่องราคาเขาจะได้ไม่ต่อรองราคาถ้าเห็นขบวนการผิดต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากและก็ใช้เวลานะครับเราได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับมาขับเคลื่อนงานด้านนี้นะครับเราเคยจัดงานส่งเสริมครูภูมิปัญญานะครับบริเวณขวงประตูท่าแพเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไม้ดอกนะครับเทศกาลสงกรานต์ต่างๆเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนส่วนใหญ่เราจะนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: นี่คือการสะท้อนภาพการทำงานของทุกภาคส่วนที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยังอยู่พร้อมๆกับการต่อยอดเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถ

0: ารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงเข้ายามปัตตานียังได้เลยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับหลายๆท่านคงจะเคยสงสัยใช่ไหมครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบางคนสงสัยว่าอะไรคือป่า3อย่างและอะไรคือประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนะครับวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับที่เดินตามรอยทางของพ่อมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วก็พิสูจน์ครับว่าแนวทางเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถที่จะนำปฏิบัติและไปใช้สามารถเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าป่า3อย่างมีอะไรบ้างและประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะครับเทคนิคในการปลูกจะต้องทำอย่างไรควรที่จะปลูกไม้ชนิดไหนประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

0: จะทำป่าสามอย่างให้เกิดประโยชน์ถึงสี่อย่างง่ายที่สุดภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะก็คือหนึ่งมีต้นอะไรกินได้ให้ปลูกลงไปเลยสัก100ชนิด108ชนิดอ่ะนี่อย่างที่หนึ่งเช่นอะไรล่ะต้นอะไรกินได้มันนี่กินได้ไหมได้ผักหวานผักกูดผักสารพัดผลไม้อะไรก็ตามที่มันกินได้นะอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นเอาดอกเอามาทำยาสระผมนะเอาเปลือกมาทำยาสีฟันเอากิ่งมาเผาทำถ่านทำของใช้อะทำของใช้สารพัดเลยมาทำปืนทำถ่านมาทำด้ามจอบด้ามเสียมของใช้จำเป็นสารพัดและอย่างที่สามเนี่ยก็คือเอามาทำที่อยู่อาศัยมาเป็นไม้ซุงทำที่อยู่อาศัยจะไปขายก็ได้นะไม้สามอย่างประโยชน์อย่างที่สี่คือสภาพแวดล้อมเนี่ยอากาศร่มเย็นมันจะเกิดขึ้นใบร่วงออกมาเกิดการอุ้มน้ำนะเกิดการสลายกลายเป็นปุ๋ยดินก็จะร่วนซุยลากอย่างลงไปก็จะสามารถอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมจะกลับคืนมานี่คือประโยชน์อย่างที่สี่ง่ายๆโดยสรุปก็คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือบางทีทรงใช้คำว่าไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างก็คือกินได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะใช้ได้แล้วก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ก็จะทำให้มีสามอย่างพอแล้วก็แถมด้วยประโยชน์อย่างที่สี่สภาพแวดล้อมร่มเย็นสบายของผมเนี่ยนะปลูกป่าสามอย่างผมได้อะไรมาผมก็ลุยปลูกไปเลยแต่พยายามให้ได้มันซ้อนกันให้ได้5ระดับเป็นอย่างน้อยคือไม้ซุงเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชั้นสูงอันนี้เอาไว้สร้างบ้านได้ไม้ชั้นกลางก็อาจเป็นไม้ผลบ้างไม้กินใบบ้างเงี้ยมะม่วงเงี้ยกินทั้งยอดอร่อยมากเลยแล้วก็กินทั้งผลด้วยนะเป็นไม้ชั้น2ถัดลงมาไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินปลูกมันพร้อมกันเลยนี่แหละครับหรือไม่ก็ได้อะไรมาก่อนก็ปลูกไปแล้วก็ได้อะไรตามมาก็ปลูกไปถ้าสามารถที่จะเลือกได้คือปลูกพร้อมกันหมดเลยทั้ง5ระดับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าการปลูกป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างแล้วก็เราปลูกเป็นพืช5ชั้นในพื้นที่ดินดานของมาบเอื้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเทคนิคการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเราเน้นในพื้นที่เขตร้อนชื้นเราเน้นให้ได้5ชั้นนะครับขั้นต้นเราปลูกไม้ชั้นสูงลงไปก่อนครับยางนาครับเชิญเลยครับต้นยางนานี่โอ้โหต่อเรือชั้น1ทำบ้านชั้น1ทำฝาทำโครงแข็งแรงมากเป็นไม้คุณภาพดีเท่ากับไม้สักนะครับเป็นไม้ห่วงห้ามชั้น1ตามด้วยไม้ชั้นกลางครับไม้ชั้นกลางมีมะม่วงก็ได้ขี้เหล็กโอ้โหขี้เหล็กนี่ดอกขี้เหล็กเอามาแกงอร่อยมากเลยครับขี้เหล็กเวลานอนไม่หลับนะครับอย่าไปซื้อแวลเลียมกินนะครับกินใบขี้เหล็กแทนแวลเลียมนะครับโอ้โหนี่ครับขี้เหล็กครับเป็นไม้ชั้นกลางครับทั้งดอกทั้งใบกินได้ครับอันนี้พออยู่อันนี้พอกินเอาไม้ชั้นเตี้ยเช่นผักหวานผักหวานนี่ปลูกได้เยอะๆเลยครับลงไปได้หลายต้นเลยครับแล้วก็มีไม้เตี้ยอีกอันนี้เป็นยาปวดหัวตัวร้อนแก้ไขอันนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจรครับหรือเป็นไม้ชั้นเตี้ยด้วยเป็นไม้ชั้นเลื้อยเลื้อยดินด้วยขอบชะนังแดงหรือทั้งใต้เรียกเบลนี่เอามาทําเป็นของใช้เอาไปทําเป็นยาไล่แมลงได้หรือเลื้อยเลื้อยดินด้วยนะครับแล้วเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ด้วยนะครับเช่นล้างจืดชะพลูอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมหัวใต้ดินยิ่งแรงขนาดไหนนะครับเราไม่กลัวเรามีมันครับเรามีมันหลายชนิดเลยครับนี้เป็นมันเทศครับนี่มันเทศอันนี้เป็นมันอะไรมันหอมถ้าจะปลูกมันหอมแนะนำให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันหอมไม่ยากครับแวะแล้วก็วางแล้วก็เอาบางห่มเท่านั้นเองวางไว้กับดินเลยแค่นั้นเองแล้วก็เอาใบไม้เอาฟางห่มเข้าไปเมื่อปลูกครบทั้ง5ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมเอาดอกไม้เมล็ดดอกไม้ที่จะชักชวนแมลงมาอยู่กับเราต้นอ่อนๆแมลงมันจะกัดกินนะครับถ้ามีบอกดอกไม้มาขึ้นคลุมไม่หมดเนี่ยครับจะมีตัวห้ำตัวเบียนมาอยู่ด้วยกันเต็มแบบนอนจะไม่มาอยู่เลยครับดอกไม้นี่โรยง่ายๆเนี่ยครับดอกดาวกระจายง่ายง่ายนิดเดียวถ้าดินท่านเป็นดานอย่าลืมนะครับ หรือดินของท่านพังทลายง่ายก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบไว้ด้วยครับเพื่อจะให้ทนแล้งหญ้าแฝกรากจะยั่งลงไปลึกแล้วก็เก็บน้ำไว้ใต้ดินได้เป็นอย่างดีแล้วพอมันโตเราตัดใบห่มดินไม่ต้องไปขนฟางมาจากที่อื่นทีนี้ขั้นต่อไปก็เอาฟางห่มอย่าลืมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินดานแห้งแล้งนะครับเราต้องปลูกแฝกเอาฟางห่มสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับพื้นฐานของการบำรุงดินถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามการบำรุงดินพื้นฐานเลยคือ1ห่มนะครับ2แห้งชามน้ำชามอย่าลืมนะแห้งชามแล้วตามด้วยน้ำ1ชามเอาปุ๋ยน้ำผสม1:100คนนะครับอีกอย่างนึงนะครับไม้3อย่างเนี่ยไม้กินที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับโบราณเวลาจะออกเรือนใหม่ต้องมีมะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับอย่าลืมปลูกไว้ด้วยนะครับมะพร้าวกล้วยอ้อยครับถ้าเราปลูกไม้3อย่างจะเกิดประโยชน์ถึง4อย่างนะครับถ้าเราปลูกวันนี้นะครับเราจะมีอยู่มีกินมีใช้และก็เมื่อเติบโตมันก็จะให้ความร่มเย็นกับเราให้สภาพแวดล้อมให้อากาศที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วมักจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนแต่ว่าการดูแลรักษาสุขภาพตนเองระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง

จำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนจึงมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำและแช่น้ำสมุนไพรสดนะครับวิธีการนี้นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณแม่นั้นกลับมาสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมด้วยนะครับบ้างไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

0: ช่สมุนไพรแบบพื้นบ้านกันค่ะ
1: เราจะมาสาธิตในส่วนของขั้นตอนนะคะการทำยาเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มของหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลในการเรื่องของผิวพรรณนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวสวยนะคะมีผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งเราต้องมาดูวิธีการทำนะคะซึ่งวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของสมุนไพรยาแช่นะคะโดยการใช้น้ำร่วมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปช่วยด้วยก่อนอื่นนะคะขอแนะนำในส่วนของสมุนไพรที่เรามีการนำเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากสมุนไพรตัวแรกนะคะนั่นก็คือใบหนานะคะสำหรับใบหนานี้ก็หาได้ทั่วไปนะคะโดยเราอาจจะใช้ยอดหรือว่าใช้ใบก็ได้นะคะซึ่งใบหนาจะมีสรรพคุณในเรื่องของกลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของกระดูกไก่นะคะซึ่งกระดูกไก่เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในเรื่องของทั้งกระดูกไก่ขาวแล้วก็กระดูกไก่ดำนะคะตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าสปานโกนนะคะหรือว่าภาษากลางจะเรียกว่าพวงไข่มุกอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะคะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใบเปล้าใหญ่เราก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะจะขึ้นตามข้างถนนต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นกันค่ะก็จะเป็นใบมะขามซึ่งใบมะขามนี้นะคะเราจะเน้นในส่วนของมะขามเปรี้ยวโดยเราจะเน้นในส่วนของใบที่แก่แล้วนะคะซึ่งมะขามเนี่ยตัวสรรพคุณหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมะขามจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างหรือว่าทำความสะอาดผิวหนังของเราได้เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของใบแก่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีผลแล้วก็ใช้ผลก็ได้โดยการที่ใช้ในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เนื้ออันนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาเราสูดกลิ่นของมะกรูดเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกโล่งนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะไพรนะคะไพรหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่าปูเลยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อขมิ้นชันเราก็จะใช้หัวแก่เช่นเดียวกันกับหัวไพรนั่นเองมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบรรเทาอาการปวดผื่นคันนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะเกลือเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยนะคะเกลือก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไปปรุงเป็นยาอย่างเช่นยาอาบหรือว่ายาแช่ที่เราเตรียมในวันนี้เนี่ยเกลือก็จะเป็นตัวพาเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปสู่ผิวหนังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราจะเอามาเข้าตำรับเป็นตำรับยาแช่นั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะหั่นสมุนไพรจำพวกใบก่อนนะคะก็คือจะหยิบมาประมาณ1 กำมือแล้วก็เอามาแปรรูปโดยการซอยเป็นหยาบๆนะคะ

คัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเกลือนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการซึมซาบไปตามผิวหนังนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากเราเตรียมเครื่องยาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเครื่องยาที่เราเตรียมเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะคะก็ประมาณ 15-20 นาทีค่ะสำหรับวิธีการต้มยานะคะเราไม่จำเป็นต้องคนนะคะคือใช้ทัพพีนะคะกดตัวยาลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเพื่อให้ตัวยาเนี่ยซึมซาบเข้าไปในน้ำนะคะก่อนนำมาไปผสมกับน้ำแช่อาบค่ะค่ะอันนี้ก็คือโอ่งนะคะที่เราใช้สำหรับในการแช่นะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีอ่างสำหรับแช่นะคะเราก็สามารถนำอ่างมาใช้ได้แต่ว่าในของชุมชนทางภาคเหนือเรานะคะจะนิยมนำโอ่งมาใช้มากกว่านะคะค่ะสำหรับ

สัดส่วนของน้ำนะคะที่ใช้ในการแช่นะคะก็คือน้ำสมุนไพร1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เราจะเอามาผสมอีก1ส่วนนะคะสำหรับในการผสมนะคะเราก็จะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อของสมุนไพรลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ยามีฤทธิ์ที่แรงแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับการแช่สมุนไพรนะคะเราสามารถทำได้กับหญิงที่ผ่าตัดท้องคลอดหรือว่าหญิงที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์สำหรับการแช่น้ำสมุนไพรนะคะก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่หญิงหลังคลอดมาได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงที่ผ่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำต้มสมุนไพรนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิม

0: คุณผู้ชมครับเรื่องของการพึ่งตนเองนั้นก็คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับครัวเรือนในครอบครัวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับสถาบันในระดับองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในช่วงพึ่งตนเองได้งานนิดเดียวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงการพึ่งพาตนเองได้ในระดับโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทั้งในด้านของวิชาการและก็ในด้านกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬารักบี้ซึ่งจะต้องใช้พื้นสนามทั้งกว้างแล้วก็ทั้งใหญ่ทีเดียวนะครับในปีหนึ่งนั้นโรงเรียนวชิราวุธนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามหญ้ามากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นครับโดยความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนในการที่จะหาทางดูแลรักษาสนามหญ้าของตนเองที่เป็นผืนใหญ่ๆนี่นะครับด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีโรงเรียนไหนสามารถที่จะนำแบบอย่างนี้ไปใช้ได้บ้างติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
1: ครับวชิราวุธเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับนักเรียนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนถึง210วันต่อปี

ต่ละวันนักเรียนจะเล่นกีฬาทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะชำรุดเน่าเสียอยู่เป็นประจำทุกปีจะต้องเสียใช้ต้องเสียค่าบำรุงเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เคยมีความคิดว่าจะจ้างบริษัทจากข้างนอกมาทำคอลลิ่งแบบสนามกอล์ฟเพื่อดูแลหญ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับตกประมาณตารางเมตรละ 4-5,000 บาททางศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงวชิราวุธก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราศึกษาเรื่องอธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้นะครับมาหมักเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ใช้สำหรับบำรุงสนามหญ้าบำรุงต้นไม้ซึ่งเราสามารถทดลองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้ครับจากแรกเลยก็คือเราหมักเศษอาหารรวมนะครับก็เอามาเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นสำหรับรดต้นไม้ผลที่ได้จากการทำจุลินน้ำจุลินทรีย์เราสามารถช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนไปได้จำนวนมหาศาลนะครับ

ต่อไปก็จะสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับง่ายนิดเดียวครับท่องไว้3 1 1 10เตรียมเศษอาหารตอนนี้ชั่งไว้ที่21 21ก็คือ3ส่วนแล้วก็หัวเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับหัวเชื้อนี่ก็คือ1ส่วนก็คือ1ส่วนของ21ก็คือ7แล้วก็น้ำตาลโมลาสนะครับกากน้ำตาลก็7เหมือนกันคือ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำ10ส่วนของ21 10ส่วนก็คือ70กิโลครับต่อไปก็จะเป็นการกวนน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มีอยู่7ลิตรเอามากวนกับน้ำ70ลิตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรากวนน้ำตาลไม่เข้ากับน้ำนะครับเกิดน้ำตาลเกาะเป็นก้อนเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปก็จะลงไปกินแต่น้ำตาลไม่ขึ้นมากินเศษอาหารก็จะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญต้องดูขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้7กิโล7ลิตรเวลาใส่จุลินทรีย์นะครับเราจะเทโรยรอบๆไม่กวนนะครับใส่เศษอาหารเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะมากินเศษอาหารตรงนี้แล้วจะคายเป็นโอโซนออกมานะครับจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดผนึกเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเสร็จครับเห็นว่าจุลินทรีย์เราไม่ต้องการแสงไม่ต้องอาการอากาศนะครับก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยกินอาหารจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อหมดแล้วก็จะคายเอนไซม์กับโอโซนออกมานะครับแล้วเอนไซม์ที่เขาคายออกมาอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ไปใช้เรียกว่าน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพครับ

ที่สาธิตไปทั้งหมดก็คือกรรมวิธีง่ายๆในการผลิตจุลินทรีย์น้ำสำหรับไปลดต้นไม้ลดสนามหญ้าของวชิราวุธนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งบริษัทที่มารับข้าวหมูไปนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่างๆไม่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งต่างๆเราก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี49แล้วขั้นตอนผลิตง่ายๆแค่นี้เองจากของเหลือใช้ของเรามาใช้กรรมวิธีอธรรมปราบอธรรมจากของไม่ดีกลายเป็นของดีมาใช้ในโรงเรียนวชิราวุธครับ

คุณผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลุกขึ้นมาคิดลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับการประหยัดงบประมาณในการดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่มากมายอะไรในแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตลอดทั้งปีนี่ก็จะดูนะครับว่าเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่ชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil clay soil clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil sandy soil sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์แน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
1: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเห็นหนอนอะไรอย่าง
4: งี
1: ้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
4: ข้างในแฉะ
1: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงท
2: ำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
2: เสียดุลเลย
4: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
2: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
2: ผม
4: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
2: ่
4: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
2: ้ถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
4: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
2: ไม่แพง
4: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
2: ้
4: สำหรับในประเทศไทยเอง
2: ลิขสิทธิ
4: ์ในประเทศไทยเอง
2: ค
4: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
2: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
4: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
2: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
2: ้
4: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
2: อะต่อไปนะฮะ
4: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
2: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารถ้าอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: ครับ
2: ก็เจาะตรงๆเลย
3: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
2: สุญญากาศ
3: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
2: ครับ
3: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
2: ใช่ครับ
3: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
2: ร
3: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ 30-60 มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ 700-730 นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
2: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
3: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
2: ครับ
3: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
2: ครับผม
3: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
2: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
3: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ เมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
2: จะ
3: สีน้ำตาล
2: สี
3: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
2: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
3: ยังเหมือนเดิม
2: อ
3: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
2: ครับผม
3: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
2: ้ครับ
3: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
2: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: ซีรีส์หนึ่ง
3: ครับ
2: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
3: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
2: สมบูรณ์กว่านี
3: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
2: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
3: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
2: บ้านยังแบบ
3: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
2: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
3: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
2: ดู
3: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆ

0: างให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ดีอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้

0: เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อคือตู้นี้คือกา
0: พ่นสีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
1: เห
0: ม
1: ือนกัน
0: ไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะๆไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
1: ครับ
0: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน
1: ะครับ
0: อันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะฮะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่า พี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
1: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้น

0: มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
1: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
1: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
1: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำ

คำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียน

0: เป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม

0: หรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

0: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรณ์ล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราก
1: ัน
0: เราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
2: จะมีการตำข้าวปุ
3: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
2: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
3: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกว่าอบผูกใช่ไหม
2: ครับ
3: อบผูกข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: ครับใช่ครับ
3: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
3: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
2: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
3: เคาะจาว
2: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
3: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
2: ไม่ใช่ภาษาลาหู
3: เป็นภาษาอาจารย์
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
4: ลาหูเคาะจาเวอ๋อสิบกี่วันสิบจาเวอ๋อแต่ที่ติ่งอ๋อฟูตีแล้วฟูตีวีอุติงปอจิชิอกอนิโอมาติชิริอฟูทีติเลอะขอเจอฟูติตาเวนปุระโกแกกอชอคิตินโกยะฟูบะโกวะติวิวะชิติเลอกุชิชิคอมปุระโกเนกากะคึกโกกะเตลาเวลิโอฮิโจเววิโกคะชมอจิกะเตลาเวลิอกุชิชอติเลคะเลกโกเนเวโอโอฮิอิซาโกเนลักพอเวลิพอจุ่มมือสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูเสียวิกาคือพอฟุกัดติ

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: หากคือเราหัดตีเราหากคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาอุกาขอเจียวกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมโมจิทับปอตีกือมาให้เสียเขยปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย
2: 小二的你呢？搞去直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家话家呗，可以不是家呗，老呗，对打，可以个打打了，恐怕个，就为那打个打那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以那个打的。
3: 来来来来

0: 감사합니다.
1: ยันกิวิโกขอซึนลุยเลยขอซึนก็เลยเตอุลิเตเลกาลิเลโอ้อีกะลุยกะอือวิเตมาอีกะซึอยู่วิกะฟุบาลิยะชอมาเตคอชาอีอีกะซึอยู่วิโอวิอยู่ละอีกะซึซิวิโออีกะคุยละวิเตะตึปึตึปุยเคโกเปอชีอีกะเตมาละเนยอฟุกะเตเจมูอีกะคอแฮเมกวาจะตุตาวิเลอานุอีกะยะชองกาลอวูโกเลอีซะ
2: ดิชาชิเวียจะติดตายวิกาชิควาเฟลากอจนเนวิอฟุทิเตียวิจูเวียอิกาลิโกวิจูเวียกาคือวิติกาลิลิติอุลิลิลิจูเวียกูกะกอเปกกะตุตาเลอกะกะเนติชออบุโกนายูเวในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้น
1: ชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอย่าชอบเลยเอาหิตเตะสิคุณดาวก็เนี่ยเราพ่อวิเชียวหิตเธอก็ฟูพ่อเวลัดเดียร์มาบุตรเวฟูลสุลุลาวก็ฮาเทวิลีเนี่ยใจมาเตียว
2: ใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีวอกากะให้มามาเชโกโยกติโอฮิโยโกคติคูดะเลติลาเวลีปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
4: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะ อธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
5: กะเคยวิชิวิโอกะเคยวิชิวิโอเคยวิจิทอมโมจุยะก็เตะขอเตะโปเตะโปกะเคยวิชิวิโอโอโบชิหายอยู่วิจิโนวิชาชิวิเตะขอเตะโอโอเลี้ยวข้าชิวิติเตะโออฟูชิวิโอเตะเตะว่าชาติเลติเตะโอเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโอ โอ้โหชิโลเวก็เนี่ยเราอยากโอ้โหชิโลเลยคอยเที่ยวเดียเดียอีกะคือเนี่ยกะคืออีกอ่ะคืออีกชิวจะมาปุ่นดูมาปุ่นเวมาปุ่นกามาปุ่นให้ตีเลยตีจุ่ยปุ่นตีป้าตีเลยโอ้ยเอาดูโอ้โหเอาห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีเลยชิวถ้าหากเงี้ยโอ้โหเอาห้ากับตีจุ่ยปุ่นตีป้าตีขอดีโปวิชิวกับขอดีเชวี
2: มือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวเนี่ยเหล่านี้เหรอเคกาตีลาวิคุยชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิต

ของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกนาติติขติติกะแลกอยจีขติติไกยั่วขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกูมุชกิขอไกยั่วเนกะเนเนกิชุลอละกูเลชุกิขอไกเนกะอุชกิขอละขติขอลอพี่ไกนาติโลละขจับปุยย
2: ู
1: เนกะโบสิกะเนกะชั่วขอนาชั่วขอนาพี่ไกเนกะเนชนาขอเนกะชั่วขอนาพี่ติติขติจานานาปุเลขติหนูมาใจอยู่คนหนูมากันเอาบุษิเจ้าหนูก็ใจอยู่ยี่ยกอลาปุ้ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยลูกชิ้นกันนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็ชูนักการก็บุษิฟุจักก็ฟุ่มไม่จักก็ชิ้นกันจักก็ชิ้นกันเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นอยู่เลยติ่นอยู่วิวเดี๋ยวมีแกขอปุ๋ยเลยมีแกขอชีวิตอาชิตาจมูกต้องเข้าตีลายก็เขาก็ไปชีวิตมาบอกกันเลยมีแกเราก็จ่าเราก็เลยขอชีวิตโอเคติดจมูกยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าตีห้าแล้วก็ปากขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอเชียวเสียนจูวิลิเสียนวิโอคือวิโออยากปฏิห้าไม่ทัดตีห้าเลยอยากปฏิห้าชอบตีห้าก็ปุ๋ยวิเสียนวิโอก็แท้ก็อ่อนติ่งอยากก็ยุ่งเลยเขาก็ปากขอก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อเมียกะเอ้ดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นติงอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฝืนๆค่ะๆๆขอเจกึดาแม่อย่าหยอดถือวิเล่าพอขอสื่นนูกูแหละแค่ก็ชมอจกปุติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็อย่าขอสื่นนูทาฟื้นปีวิดิโอวิโอเอ้ชมอชกูวิโอบอชีเนี่ยเอาลูลาเนี่ยคือเอาหยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทะค่ะเนี่ยก็ผู้ศิษย์เจ้าของข้าผู้บุตรแต่เส้นคิกะคือคุยันคือคุฟบีก็เส้นติ่งเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งาก็ชีอยากชีท่าชมว่าชีวิตโอ้โหโคตรเลยนะยาฟุฟุชินดูโอ้ยเนฟุกว่าสานาบาชีวิตโอ้ลีเขาจะว่าอะไรเขาติดชีวิตไปที่โอ้เนปิตูเนี่ยกับเขาตายชีวิตจะเปิดดัวเปิดเวอเปิดข้าพเจ้าเนี่ยคงกัดจีบีจะบีจบีก็ตัดจบีว่าบีจบีลาชาผู้ชายก็ผู้ชายก็ผู้กับบีลาเมสิจาก็ชิลาบีก็เลยวุบีวุชทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสหัสลัวบีจะไม่ต้องไปอันนั้นก็ชิบุชิเสียหายอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าที่เสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามิกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก็คันแล้วก็ออกหมดเลย

0: เอามาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุก
3: มันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
1: อ่ะตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดข้าวต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไ
2: หมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นมันแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โอย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรดันอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ซึ่งตอนนี้ร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามพอดีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่ใ

0: สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้แล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
1: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หนังใหญ่เป็นมหรสพในหมู่ชนชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าหนังนิยมเล่นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีอาทิรามเกียรติ์สมุทรโคตรคำฉันและอนิรุทธ์คำฉัน
1: ร้อนถึงจึงเข้าเฝ้าก้มกราบประณตบทสี่ทูลแถลง
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชบัณฑิตยสภาทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469ทรงสนับสนุนให้มีการบริจาคโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานซึ่งหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและบางส่วนเก็บรักษาในคลังของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันกรมมหรสพกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469หนังใหญ่เหล่านี้เป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรใช้แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังส่วนใหญ่มีสีดำเนื่องจากใช้แสดงในเวลากลางคืนแบ่งเป็นฉากต่างๆอาทิหนังคเนจรหรือหนังเดินใช้แสดงฉากการเดินทางหนังง่าหรือหนังเหาะใช้แสดงฉากการเหาะหนังจับหรือหนังรบใช้แสดงฉากการรบนอกจากนี้หนังบางตัวยังมีสีสันสวยงามซึ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการแสดงในเวลากลาง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: กระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็น

พืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

ำนำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุนจัดการกวนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมสุกสรรค์น่ากินจังเลยครับ

0: อนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดสดอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไป

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: ตรงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกิริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อ

0: เตรียมปอกลูกตาลตะโนด
1: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
0: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
1: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มเพียงแค่ลวกให้

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอปลาแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในพุทธศักราช2430รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหัวมีพระราชพิธีสำคัญคืองานพระเมรุมาตรของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนในพุทธศักราช2430จำนวน4พระองค์ได้แก่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดาและพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรุทธธรรมรงค์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ในงานพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงครั้งนั้นมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างงดงามพร้อมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ด้วยเครื่องตั้งเครื่องตั้งซึ่งมีลักษณะตู้ไม้สี่เหลี่ยมปิดกระจกภายในตั้งหุ่นขนาดเล็กเล่าเรื่องวรรณคดีรามเกียรติ์และอีเหนาบางส่วนได้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอาทิตู้หุ่นเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสอันเป็นการรบครั้งที่3ระหว่างพระลักษณ์และอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาและนางมนโทเทวีอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระลักษณ์และไพร่พลต้องสอนพรหมาสของอินทรชิตถึงแก่วิสัญญีภาพหนุมานทหารเอกของพระรามเข้าหักคอช้างเอราวัณจนหมดกำลังถึงแก่วิสัญญีภาพเมื่อฟื้นจึงเหาะไปเก็บยาที่เขาสัพพยาและช้อนเขาสัพพยามาตั้งไว้เหนือลมครั้นพระลักษณ์และไพร่พลได้กลิ่นยาจึงฟื้นองค์ตู้หุ่นดังกล่าวแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงที่สร้างสรรค์งานศิลปกรรมได้อย่างวิจิตรนับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: ขันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: ในแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอร์คอนเนี่ยนะคะคือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบจึงไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานคลองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระนู้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: ประกอบไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ที่ไปจ่ายตลาด

0: 45บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
1: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: ัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยก็ดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าแต่ก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำดีเขาก็เลยทำไปเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมาตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ประจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตูมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตูมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านอะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้านะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งทางงานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลไปในงานมิเตมา

0: เขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกะไรร้อนเราจะเบาบาง
1: ชาวบ้านบู่เนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10-11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
2: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
0: โอ้จากแผ่นอย่างนี
2: ้
0: ตีขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
2: แต่เห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
0: ครับ
2: ที่เรียกลงหินใช่ไหม
0: ค
2: ะถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
0: เกลี้ยง
2: เกลี้ยงนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
0: สวยดี
2: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีเนาะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
0: พื้นดำ
2: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี่
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
2: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
0: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมะตูมเชื่อมมีบ้านบุที่ทำกับเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าว

0: มาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนอยู่เป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
1: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน เรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อน อยู่ได้นานขึ้นเป็น10-20 ปี
2: เมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลย
3: คิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประซึน
0: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
2: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก

0: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปหายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มี3ด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมีศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนมบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมบาลีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้มิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมบาลีเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
2: เราวางกันขโมยมันชอบปิดบ้าน
1: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
2: มันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้าง
3: ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
2: วันนั้นป้าวันที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาเอาต้นไม้ป้านี่ออกหมดเลยมันก็มางัดบ้านนี
1: ้อ๋อ
2: ตอน5 ทุ่ม
1: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคน2ฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
4: การดูคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆจนสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
0: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

0: เมื่อหนุมานจะเข้าถึงกรุงลงกาก็ต้องต่อสู้กับเสื้อเมืองซึ่งเป็นยักษ์รักษาเมืองลงกามี4หน้า8มือลอยอยู่บนท้องฟ้าแม้เสื้อเมืองจะมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่อาจจะต้านหนุมานได้ในที่สุดต้องมาสิ้นชีพด้วยตรีของหนุมานในช่วงเวลาพลบค่ำจากนั้นหนุมานก็แปลงร่างเป็นยักษ์เดินปะปนไปกับหมู่มารพอลับตาก็ร่ายพระเวทสะกดนิทราทำให้เหล่าอสูรหลับไหลไปทั้งวังก่อนที่จะคืนร่างเป็นพญาวานรตามเดิมหนุมานตามหาสีดาด้วยการตรวจตราไปในทุกๆปราสาทปราสาทแรกพบพิเภกถือกระดานชนวนหลับอยู่เมื่อเข้าสู่ปราสาทองค์ที่สองก็พบกุมภกันเข้าไปในปราสาทที่สามพบกับอินทรชิตจนถึงปราสาทองค์ที่สี่จึงพบทศกัณฐ์นอนหลับอยู่เห็นอสูรตนหนึ่งนิทรา20กรสิบหน้าขึงขันก็รู้ว่าเท้าทศกัณฐ์มีนางหนึ่งนั้นแนบนอนทรงโฉมอัมภัยวิไลลักษ์ผ่องพักเพียงเทพอับสรสาวสนมดังดารากรห้อมล้อมจันทรเรียงรายเมื่อแรกเห็นหนุมานคิดว่าหญิงที่ทศกัณฐ์กอดอยู่นั้นคือสีดาจึงโกรธมากถึงขั้นจะสังหารเสียด้วยตรีแต่ครั้นได้พิจารณารูปโฉมใกล้ๆแล้วจึงรู้ว่าไม่ใช่หนุมานจึงค้นวังชั้นในต่อไปแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พบหนุมานคิดได้จึงกลับไปหาพระนารดฤาษีแล้วทำทีว่าไปเที่ยวลงกาแล้วสนุกสนานเหลือหลายแต่เสียดายที่ไม่ได้ชมบุญบารมีของสีดาด้วยไม่รู้ว่าพักอยู่ที่ใดพระฤาษีจึงบอกว่าถึงแม้ตนจะอยู่ในลงกาแต่ก็ไม่ได้คบหากับพวกยักษ์เหล่านี้แต่เคยได้ยินมาว่าทศกัณฐ์นั้นนำสีดาไปไว้ที่สวนขวัญ
1: ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
4: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
4: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อร
4: ่
3: อย
4: หนึ่งสองสาม
2: cheers
4: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราว

0: น่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดน้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice.
5: Very good.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
4: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

Chocolate Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่น

0: ่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังหนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

0: บุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่เทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนว

จนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ประพึ่งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทพึ่งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าเช
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
3: ้ปวรินทร์จริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและ
4: ค่ะ In the name of Allah I'm Jolimiya Narathiwa มัธยมศึกษาที่4ทับ2ค่ะ
1: นะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ Mmat การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะ ว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขายดีม

0: ะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 บาท

อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรื่องว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นว

รรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนได้มากขึ้นนะคะ

0: ูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: มาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรงพยาบาล
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่ายเล็กเอ็กโฟ
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ย

0: ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
1: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนา

0: ซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูหน้าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ
0: 1 2 3ว้าวเด็กๆต้องสังเกตดูนะคะว่าลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
2: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
0: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้ง

0: ดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลไม้ดอก ornamental plant o r n a mE N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่

0: ชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: รอ1มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่า

0: จะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรปะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นกับรายการค่ะนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายสงบในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่าค่ะ

0: ะตอนนี้เนี่ยมิ้นมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นมาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะท่าละ150บาทค่ะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายฉงนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไงคะ
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์
2: ไปอันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่ราฟคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบแห่งชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่ราฟพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่ราฟแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
2: อันนี้พระทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
2: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประหยัดมากเลยพี่ลาไปดูกัน
2: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่รัฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยมาเร็ว

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศหรือว่าได้
1: หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จัดแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็ชุดไทย
1: จิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือ

0: ชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
1: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
1: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วินอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
0: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
1: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
0: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
1: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
0: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
1: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างคุณผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
0: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
1: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
0: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยทั้งยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
1: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยอะคะที่พระองค์ท่านอยากได
0: ้เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
1: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
0: มีค่ะ
1: อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ทางด้านโน้นเฉย
1: ตรงโน้นไปดูกันผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
1: จังหวัดอะไรคะ
0: นครพนมค่ะ
1: นครพนม
0: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมวัดหมี
1: ่
0: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมวัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
1: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
1: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
1: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋ออย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อ ห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รัฐพาไปเลย
0: เชิญ

0: ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคีลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคีเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขีดมาถวาย
0: หมอนขีดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขีดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
0: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปลูกหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทยซึ่งให้แม่ไทยเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงแล้วตัวแม่ไทยเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
1: ถ้าหมด
0: ใน
1: เทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพงลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่า

ผ้าขาวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าขาวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: าว
0: เ
1: กือบปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาวแมงนะแห่งห้องเสื้อบาวแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
0: ครึ่งเดียวด้วย
1: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมง

0: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต
0: ้
1: นอ
0: ันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ่าไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์พ่ายยกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย อย่ามิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์ okay.
1: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ๋อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3 วัน3คืน
1: okay.
0: เพราะว่าเขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325 เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆ ก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้าน

0: อันก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเนาะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให
1: ้
0: พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นน่ะเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนนึงพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เลยนี่หนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่สองเสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่สี่ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า militaryแจ็คเก็ต
1: ทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรป
0: ค่ะลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยร
1: ั
0: ชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์

0: เยอะขนาดน
1: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
0: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: หน้ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: คะกลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันพฤกษานะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบนะเหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลาง

0: าจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะอย่าง
1: น
0: ี้เออใช่อันเนี้ยถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
1: นาคเดียว
0: นาคขด

0: แต่ลายตัดตารางหรือลายพุ่มเข้าบินบางทีพุ่มเข้าบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
1: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
0: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
1: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
0: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
1: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
0: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
1: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
0: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างก็คือลวดลาย
1: นี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอดลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ใช
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
0: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านนั้นที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
1: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
0: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
1: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นในผ
0: ู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
1: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
0: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
1: มีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
0: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
1: ้
0: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
1: ้
0: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มีได้คลายฉงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่8แบบ
0: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
1: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวาราวดีนี่สุดยอดมากๆให้ร
0: ู้ว่า
1: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์กดๆๆ
1: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงวนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิ

0: ขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเน็กต์กันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง 7.5 ล้านบาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000

บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่

0: ากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลคอลช่วยโลคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
1: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place ป้าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระมหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วย

ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกค้านขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์

0: องค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
1: ในระยะแรกมีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
0: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
1: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
2: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตร

อันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่

ที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพมาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตรราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และปข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องลอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการ

0: การที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ป้ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งอยู่ริมน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะคงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
1: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีตสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
2: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมหม่นด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
3: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางงุดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่เยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
4: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนกับมีรวยกันเยอะ
3: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้า ถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่คืบคลานเข้ามา 2.เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ผลผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มีเกษตรกรก็ต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเกษตรกรเคลื่อนย้ายไปอยู่หนึ่งพื้นที่ก็ถูกทิ้งเป็นรกร้างว่างเปล่าส่วนหนึ่งก็จะแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรร

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยุรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าว

0: วกกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
1: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรี
2: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
3: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่อ เปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการน่ะนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีเนี่ยเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
2: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็จัดระบบการปกครองใหม่เมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร 1. ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต 2. เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชน